0: สหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอร์เวย์ชนะบราซิล2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 230,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
3: พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Cat Category 2กลับขึ้นสู่ Cat Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพท.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโด ดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
4: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
3: ผู้อำนวยการกพท.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพท.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพท.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอเมริกันและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000,000,000 บาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า900,000,000 บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
5: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskillผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุ้มเราะกว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้าน7แสนบาท
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้าน7แสนบาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิศาประทุมมารายงาน
0: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่าง การร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลล่าในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลออาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
1: กระทรวงการทหารของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75แครีเทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลียันดาปูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของอรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินทาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตมารอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้3ต่อ1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคม นำทัพโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 น.

0: เป็นมณฑลกวางสีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจีจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: กรม

0: การขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569ค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
8: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
9: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
8: ค่ะ แน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาและต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสนี้ค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับผลสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
9: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นน่ะแต่เดินถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติดอยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
8: ค่ะที่ท่านกำลังพูดถึงนี้ก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับผลสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
9: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้องจัดทำระบบ crew baggage control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันที่2ก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่3ก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่4ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น safety management system เรื่องของ compliance monitoring system หรือว่า aircraft operator security program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กปท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
8: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
9: ่ไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ย้อนไปถึงการรับฝากเนี่ยรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับแต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ย โดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นน่ะมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการนึงคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้อย่างเงี้ยครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
8: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
9: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกปท.ในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงเนี้ยกปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น Safety Professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
8: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับขบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรบ้างคะ
9: มีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
8: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
9: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแลด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่า เราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรองลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบจำกัดดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ
8: ก็เรียกศักดิ์ศรีเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับคืนมานะคะ
9: ครับ
8: ค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกมนัชชวนาประยูรท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
9: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวณัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
12: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ใช้ดีอยู่
11: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
13: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยอันนี้ให้รัฐให้200แต่ก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของมันก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้ว
11: ขณะที่นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
14: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนทรุดลงไปหรือผู้การทรุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มี damage มากอีกที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
11: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน ให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.7 และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกากิปาโลรายงาน
5: ห้าหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
15: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ2569จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
16: เรามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมพม่าที่มา5รัฐนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบสวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจ.นะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะเนี่ยก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
15: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
5: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญWellness สร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
17: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
18: เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลกอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด Therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยและก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
17: ด้านนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
19: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสต์ด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิตอล Credentialฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
17: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองละปูนครับปะกับดีเจบอยแฮมแล้วนะครับในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนเข้าสู่รายการก็คือในสถานการณ์น้ำวันนี้ยังคงระดับที่ดีมากนะครับยังมีน้ำอยู่นะครับอยู่ที่ 78-80% ของนะครับทั้งแม่งัดสมบูรณ์ชนแม่กวงอุดมธาราแล้วอ่างขนาดกลางของจังหวัดละปูนะครับแม่ทิแม่สาแม่ติบนะครับแล้วก็แอม30กว่าแห่งน้ำในขนาดเล็กของกรมชลประทานเรายังมีน้ำพอเพียงนะครับซึ่งในหลายๆข่าวที่ออกมานะครับซึ่งลำน้ำลีในเขตอำเภอบ้านฮ่วงนะครับกำลังแห้งไปเนาะก็ต้องมันห้องว่าเดียวต้องดูสถานการณ์กันแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ฝนนะครับก็ยังเข้ามานะครับเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็พายุนะครับก็เขาว่ามีมรสุมพัดผ่านเข้ามานะครับปริมาณน้ำฝนน่าจะพอเพียงหื้อแหล่งน้ำนะครับเรื่องที่2ก็คือตอนนี้เข้าสู่ฤดูกาลของลำไยละนะครับอย่างของกรกฎาคมสิงหาคมนะครับก็ส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งตะวันนี้ก็ดูราคานะครับขนาดลงขนาดน้อยแล้วก็ประมาณ30 AA นะ30ซาวประมาณเนี้ย15 BC ยังขายได้อยู่นะครับช่วงนี้ถ้าขายคิดว่าโอเคละหมกหน่วยหมกปอนี่นะครับหมกปอใจได้ละก็ทยอยขายได้นะครับเพราะว่าราคานั้นเนี่ยดีดขึ้นมานะครับอยู่ที่ AA 30บาทนะครับยังได้ก็ตามเนี่ยนะครับทางจังหวัดละปูนเองเนี่ยเราก็จะได้จัดงานร่วมกับทางหอการค้านะครับกระทรวงเกษตรต้องจัดกับหอการค้าในกุปีในเรื่องของเทศกาลลำไยนะครับก็จะมีในเรื่องของเดือนสิงหาตอนนี้กำลังนั่งอู้กันนะครับกับประธานหอการค้าว่าเอ๊ะเราจะปีนี้เราจะเอาจะได้ดีเพื่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับบ้านเราได้ขายลำไยม่วนซึ่งนะครับพูดเขาว่ามีราคาดีนะครับในใจนะครับที่ว่าเราอยากอยากให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับเอาละครับมาวันนี้เราปะกับพ่อท้องว่ากรมดินเหมือนกันเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินละมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินนะครับซึ่งวันนี้หลายๆคนอาจจะมีคำถามแล้วก็เก็บมาประจำมือแล้วผมก็มาประมวลให้พ่อแม่พี่น้องได้ทำความเข้าใจได้ความรู้นะครับเป็นกรมดินเหมือนครับแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมครับวันนี้ปะกับนะครับท่านยุพาราชจินดานะครับปฏิรูปที่ดินจังหวัดละปูนะครับสวัสดีครับนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอันนี้นะครับพอดีเปิ้นอู้เมืองครับไม่ค่อยถนัดก็พยายามสื่อสารเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะนะครับพยายามที่จะคุยกันอันนี้วันหน้าครับย้ายมาจากที่ไหนยังไงตอนแรกเริ่มที่จะมาเป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดละปูนี่ครับ
1: ก่อนที่จะมาเป็นปฏิรูปที่จังหวัดละปูเนี่ยนะคะก็ย้ายมาจากสปกเพชรบุรี
0: เพชรบุรีนะครับ
1: ซึ่งก็ย้ายมาเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
0: ครับผมอันนี้นะครับมาอยู่เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขึ้นมาเป็นดำรงตำแหน่งนี้เลย
1: ย้ายค่ะย้าย
0: ย้ายมา
1: ใช
0: ่อ๋อครับ
1: จากเดิมก็เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
0: อ๋อครับแล้วก็มาเป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมตอนนี้มาอยู่ลำพูนได้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: เกือบ4เดือนแล้ว
0: เกือบ4เดือนแล้วนะครับชินกับอากาศแล้วยังฮะชินแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็เริ่มชินแล้วนะคะตอนแรกมานี่คือมาเจอ PM ช่วง PM พอดีอะค่ะก็เริ่มปรับตัวละตอนนี้ค่ะ
0: ครับได้พบปะกับพี่น้องเกษตรกรของในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างบ้างไหม
1: ได้พบบ้างแล้วค่ะ
0: ครับเอาแล้วครับ มาสู่ที่ประเด็นคำถามที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยที่นโยบายเนี่ยโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยโฉนดเกษตรกรเนี่ยอันเนี้ยมันยังคงมีอยู่ไหมหรือมันเป็นยังไงหรือมันไม่ทำละหรือยังไงมันรู้สึกมันเงียบเงียบเหลือเกิน
1: ต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะคะคือเรื่องของโฉนดเพื่อการเกษตรทุกวันนี้เรายังทำอยู่นะคะแล้วก็ยังดำเนินการอยู่นะคะก็เกษตรกรท่านใดนะคะที่มีสิทธิ์เนาะได้ถือสมกร 4.01 มาแล้ว5ปีนะคะก็อยากให้มายื่นนะคะมายื่นที่สปกจังหวัดนะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะ
0: มันดีกว่ายังไงฮะไอ้โฉนดเพื่อการเกษตร
1: มันดีกว่ายังไงล่ะ
0: คะนั่นน่ะฮะ
1: ดีกว่าสปก 4.01
0: มันดีกว่ายังไง
1: ถ้ามองในเรื่องของข้อดีนะคะก็คือ1เลยนะคะก็คือโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยสามารถโอนให้กับทายาทหรือเครือญาติได้ทันทีนะคะแล้วก็เมื่อได้รับเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเนี่ยภายใน2ปีนะคะ
0: ครับ
1: สามารถโอนให้กับเกษตรกรรายอื่นได้ นะคะแล้วก็ข้อดีก็คือยังต้องเป็นพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมอยู่นะคะค่ะ
0: ครับแล้วอย่างสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอ๊ยชนบทเพื่อการเกษตรหรือสสปกเนี่ยมันมีข้อห้ามไหมผมสมมติผมมีอยู่ประมาณสปกไร่หนึ่งผมเป็นเกษตรกรนั่นน
1: ะ
0: ผมจะปลูกบ้านเต็มอัตราเลยประมาณเกินร้อยละ 50% ของพื้นที่เนี่ยทำได้ไหมผมจะทำแบบโฮมสเตย์แบบอะไรประมาณนี้ทำได้ไหม
1: ถ้ามองในเรื่องนี้นะคะเรื่องของพื้นที่ถ้าบอกว่าเต็มพื้นที่เลยเนี่ยก็คงไม่สามารถดำเนินการได้นะคะเพราะพื้นที่สปกเจตนารมณ์ก็บอกแล้วว่าก็คือเป็นพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมเราก็ยังคงต้องคุ้มครองพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมอยู
0: ่
1: ดังนั้นในการปลูกสร้างบ้านหรือโรงเรือนยุ้งฉางเนี่ยค่ะก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเต็มพื้นที่ไม่เหลือพื้นที่เพื่อทำการเกษตรเลยเพื่อยังชีพเลยเนี่ยก็คงไม่สามารถดำเนินการได้นะคะเราสามารถอนุญาตให้ได้ดำเนินการตามพอสมควรนะคะ
0: ครับหัวหน้ายุพาที่นี้ก็มันก็ต้องเพราะเรียกว่าอะไรนะการสร้างเนี่ยบ้านอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะสมอย่างน้อยในพื้นที่เนี่ยคุณต้องทำในเรื่องของการเกษตรกรรม
1: ใช่
0: ค่ะต้องทำนะครับไม่ว่าคือมันจะเป็นบ้านเดียวอะไรยังไงมันก็ไม่เหมาะนะฮะไม่เหมาะนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะเป็นพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมมานะคะก็สามารถสร้างได้ค่ะสร้างได้แต่ต้องตามสมควรค่ะถ้าสร้างเป็นแบบรีสอร์ทโฮมสเตย์หรือเป็นโรงแรมอาคารตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆอันนี้ก
0: ็
1: ยังไม่สามารถ
0: ในการมันมีข่าวมาเนาะว่าเพราะว่าที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะพี่น้องได้ยินมานะครับโอ้ไปสร้างไอ้รีสอร์ทเนี่ยแถวอะไรแถวอีสานนี่เพียบเลยนะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้นะครับต้องบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าโอเคนะเราให้สร้างบ้านตามฐานานุรูปนะครับเป็นบ้านนะครับแต่ถ้าจะไปออกนอกวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อการเกษตรกรรมนี่มันคนละเรื่องนะฮะ
1: จริงๆแล้วทางสปกเองท่านเลขาธิการสปกนะคะท่านเศรษฐกิจกระจ่างวงท่านก็ได้ให้ประชาสัมพันธ์เนา
0: ะ
1: ทั้งผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊กบ้างนะคะทางสถานีกระจายวิทยุอย่างนี้บ้างในทุกจังหวัดนะคะ
0: ว่า
1: ในเรื่องของ
0: ครับ
1: เมื่อกี้นะคะที่ว่าเรื่องของการสร้างบ้าน
0: สร้างบ้านนั่นนะ
1: ใช่ก็ให้พยายามหน่วยงานสปกทุกจังหวัดนะคะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบแล้วก็ทางท่านเลขาธิการสปกเองเนี่ยค่ะท่านก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรมการปกครองด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ในเรื่องของการสร้างบ้านกรณีที่เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตจากสปกจังหวัดเนี่ยค่ะไปยื่นขอสร้างบ้านในพื้นที่เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องรบกวนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ได้รับหนังสือยินยอมขอดูความหนังสือยินยอมจากสปกนิดนึงนะคะ
0: ครับ
1: ในฐานะที่สปกเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์นะคะในที่ดินนะคะทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการบุกรุกนะคะป้องกันบุกรุกการทำผิดการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดระเบียบด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะ
0: อันนี้จะมามั่วกันมาได้นะครับว่าคือจริงๆแล้วต้องไปได้รับอนุญาตจากสปกก่อน
1: อันนี้เป็นเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะจากที่ทางวนาบอยพูดเนี่ยค่ะก
0: ็
1: คือว่ามันผิดนะผิดวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยก็เลยมีการป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะ
0: ป้องกันเอาไว้ก่อน
1: ใช่
0: นะครับเพราะนั้นต้องอันนี้เราออกมาถือว่าเราออกสื่อแล้วนะว่าอันนี้ถ้าจะทำอย่างในพื้นที่นั่นนะฮะบอกว่าสร้างบ้านสร้างอย่างเนี้ยต้องได้รับอนุญาตจากสปกก่อน
1: คือถ้าใช่ค่ะถ้าไปขอออกเลขที่บ้านด้วย
0: ใช่ใช่เพราะว่าการสร้างบ้านเนี่ยโดยต้นมันจะต้องเทศบาลต้องปัญหาได้แบบของแบบที่เทศบาลอนุญาตก่อนแต่ก่อนจะไปแบบเทศบาลต้องไปขอสปกก่อนดีกว่านะนะหรือขอควบคู่กันเลยขอควบคู่เลย
1: นะควบคู่ก็ได้ค่ะแต่ต้องประกอบไปด้วยหนังสือยินยอมจากสปกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ครับเพราะนั้นต้องเข้าใจว่าที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ดินของรัฐอยู่เนาะเราเสียค่าตอบแทนเรียกว่าเช่าเมื่อ
1: ถ้าเป็นที่ดินเอกชนก็จะเป็นเรื่องของการเช่ากับเช่าซื้อแต่ถ้าเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยเราอนุญาตให้ทำประโยชน์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
0: เพราะฉะนั้นอย่างใดก็ตามมาปรึกษากันก่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะปรึกษากันหน่อยอาจจะเพิ่มขั้นตอนความยุ่งยากให้กับเกษตรกรบ้างแต่ก็ป้องกันการบุกรุกกันนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือนะคะ
0: ครับอันนี้ต้องอู้เอิ้นกันไปนะครับบอกกล่าวนะครับสำหรับผู้ที่ทำกินในของเขตสปกอันนี้มาเรื่องที่สอง ที่คนอยากรู้มากเลยวันนี้เนี่ยนะครับในละปูมีการซื้อขายสปกกันเนี่ยนะครับซื้อขายกันเนี่ยซื้อกันบ่ได้เนี่ยแบบ เซ็นกันไว้ด้วยทำหนังสือมาข้าพเจ้านายกซื้อสปกจากนายขออีกเนา
1: ะ
0: ทำเนี่ยก็มาเซ็นมาได้แล้วก็นายขอก็อันนายกก็นายขอก็ทำจ่ายสตงจ่ายสตางค์กันนั้นเรียบร้อยแล้วก็ไปเข้าอยู่ในพื้นที่ดินคำถามครับวันนี้มันทำได้ไหมครับทำได้ก็มันทำว่าได้
1: ถามว่านะวันนี้ระเบียบของเราก็การซื้อขายที่ดินก็ยังผิดระเบียบอยู่นะคะ
0: ครับ
1: ไม่ถูกต้องค่ะแต่ก็อยากจะบอกว่าสปกเราเองเนี่ยค่ะก็ได้มีการแก้ไขระเบียบเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเป็นระเบียบปี68นะคะซ
0: ึ
1: ่งในข้อ62เนี่ยค่ะก็จะระบุเอาไว้นะคะว่าเกษตรกรรายใดนะคะหรือผู้ที่ครอบครองการทำประโยชน์นะคะจากเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินจากสปกเนี่ยค่ะโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยค่ะก็ให้มายื่นแจ้งการครอบครองนะคะการทำประโยชน์ในที่ดินตั้งแต่ก่อนวันที่9ธันวาคมปี66จนถึงวันที่9ธันวาคมปี2570ค่ะ
0: อ๋ออันนี้
1: แจ้งครอบครอง
0: อย่างนี้หลักการที่สปกเนี่ยเอาอย่างนี้จะตีความให้ชาวบ้านเข้าใจนะหัวหน้าว่าเรายังไงก็จามเนี่ยการที่จะมาเปลี่ยนมือกันเนี่ยมันต้องมาที่สำนักงานก่อนถูกไหมมันต้องมาหามาปรึกษาอะไรก่อนเพราะบางคนนี่มันก็เข้าขายไม่เข้าขายอย่างเงี้ยมันต้องมาคุยกันที่ฝ่ายของสำนักงานก่อนดีไหมฮะ
1: เปลี่ยนเป็นมือนี่ในกรณีไหนค
0: ะกรณีแบบขายซื้อขายกันครอบครองกันมาแล้วเลยยังไง
1: จริงๆแล้วมันไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ซื้อขายยังไงก็ผิดระเบียบอะค่ะแต่ถ้าเป็นการดำเนินการตามข้อ12เนี่ยสามารถโทรมาหรือมาปรึกษาทางสปกก่อนได้ในส่วนนี้นะคะ
0: ครับต้องปรึกษากันก่อนน
1: ะ
0: ทำเองโดยพนักงานนี่ไม่รู้เรื่องบางที
1: ก็ยังคงยืนยันอยู่ว่าการซื้อขายก็ยังผิดระเบียบอยู่นะวันนี้นะคะ
0: ครับผมโอเคอะได้ไงก็ต้องมาฟังข้อกฎหมายเพราะกฎหมายมันเยอะมากในทางสปกนะนะครับเอาละครับอีกข้อหนึ่งฮะก่อนที่จะไปพักเบรกฟังเพลงเนี่ยถามหน่อยวันเนี้ยผมเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเขตของสปกละผมรู้สึกจะชราภาพไปละผมเนี่ยจะโอนให้ลูกให้หลานผมได้ไหมแล้วลูกหลานคนไหนของผมมีสิทธิ์บ้างที่จะได้รับที่ดินตรงเนี้ยคือผมไม่ไหวแล้วตอนนี้เกษตรกรจังหวัดลำพูนนะหัวหน้า
1: ค
0: ือผมมาดูเคิร์ฟในฐานะหัวหน้ากลุ่มข้อมูลอีกคนนะ สูงมากแล้วก็คือขยับอายุ60

0: คำขอสละสิทธิ์นะคะก
1: ับ
0: ที่ดินแทนที่นะคะที่สปกส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รับการจัดที่ดินนะคะลำดับแรกเลยก็จะเป็นคู่สมรสนะคะรวมถึงคู่สมรสทั้งที่จดทะเบียนและอยู่กินเป็นตามสามีภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนอันนี้นะคะ
1: ค
0: แล้วก็รองลงมาก็เป็นบุตรนะคะ
1: ค
0: แล้วก็เครือญาติซึ่งเป็นเครือญาติของคู่สมรสหรือของเกษตรกรเองก็แรกๆ ก็จะเป็นผู้สืบสันดาน นะคะบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะคะพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะคะหลานซึ่งเป็นลูกของพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะคะหรือลูกของพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นลูกของลุงป้าน้าอาค่ะอันนี้สามารถที่จะสละสิทธิ์ให้กับบุคคลเหล่านี้ได้แต
1: ่
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้รับคำยินยอมจากคู่สมรสจากบุตรด้วยในฐานะที่ไม่ใช่บุตรคู่สมรสนะคะ
1: อ๋อครับต้องมีคำยินยอมด้วยนะ
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้ถามหน่อยถามแบบความรู้เลยนะคือสมมุติถ้าเราไปของกระทรวงมหาดไทยเนาะไปกรมที่ดินเนี่ยเราแค่โอนเนี่ยนะโอนจากแม่มาลูกนะจากพี่มาน้องเนี่ยเขายังเสียค่าธรรมเนียมการโอนแต่ของสปกเสียไหมครับ
0: นี่ต้องขอบอกว่าสปกนะคะไม่ว่าจะดำเนินการใดๆก็แล้วแต่ตั้งแต่รังวัดสอบสวนสิทธิ์จัดที่ดินหรือเรื่องของการโอนนะคะสปกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะในส่วนนี้
1: อยากให้หัวหน้ายุพาได้ยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและเกษตรกรทั่วไปอีกครั้งหนึ่งว่าในการที่จะขอรับทำประโยชน์จากสปกเองนะเรามีค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บไหมหรือมันมีเมื่อก่อนมันมีแบบพวกเขาเรียกบางป้องกันพวกมิจฉาชีพมาหากินดีกว่านะว่าอันนี้ต้องไปเป็นค่ารังวัดนะค่าไอ้ดำเนินการนะมันมีไหมครับแล้วก็ฝากพ่อพี่น้องหน่อยแต่ก่อนพักเบรกช่วงนี
0: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคะต้องขอขอบคุณพ่อดีเจบอยเป็นอย่างสูงนะคะก็จริงๆแล้วนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์เลยค่ะว่าอย่างที่กล่าวอะค่ะคือไม่ว่าจะดำเนินการในเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะที่เกี่ยวกับสปก.นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอให้ออกไปรังวัดนะคะเรื่องของการสอบสวนสิทธิ์เรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการสปก.ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะไม่มีการเรียกเก็บใดๆทั้งสิ้นหากมีเจ้าหน้าที่สปก.นะคะท่านใดรายใดนะคะไปเรียกเก็บสามารถโทรแจ้ง
1: ครับ
0: หรือร้องเรียนมายังที่สปก.ได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะได้ทุกแห่งเลยนะคะในส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะที่อยากจะบอกกล่าวเหมือนกันค่ะในสิ่งนี้ค่ะ
1: อย่าเด็ดขาดอย่าไปหลงเชื่อนะครับวันนี้แล้วนี่สปก.ตัวจริงมานะครับเอาละครับเอายังฟังเพลงกันสักเพลง2เพลงแล้วเดี๋ยวเขากลับมามีสิ่งดีๆของสปก.มาโดยเฉพาะท่านใดที่ว่างการว่างงานอยู่นะครับเขามีอย่างที่จะมาบอกกันนะครับฟังมือขึ้นไปไหนนะครับพักฟังเพลงสักคำครับ

0: ครับฟังเพลงม่วนๆกันมาแล้วนะครับก็อ่ะมาตะกู้กันต่อในรอบที่2นะวันนี้นะเมื่อกี้นี่ผมอู้กันแล้วว่าค่าไขว่าว่างการว่างงานวันนี้นะสปกเปิ้นมีอะอย่างมานำเสนอเฮาดีๆนะครับเจนครับวันนี้มีอะไรเอ่ย
1: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์นะคะด้วยสำนักงานปฏิรูปดินเพื่อเกษตรกรรมของเรานะคะโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรทุกคนจะสงสัยเอ๊ะชื่อแปลก
0: ตอนนั้นงงเหมือนกัน
1: ใช่ไหมคะ
0: เราทำกับภาคการเกษตร
1: ก็คือศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
0: ใน
1: วิทยาเดิมค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงกรุณาโปรดพระราชทานนะคะให้กับบางส่วนให้กับสปกมาเพื่อดำเนินการในส่วนนี้นะคะก็อยากจะบอกว่ามีการเปิดรับสมัครกันนะคะฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมนะคะประจำปี2570นะคะ
0: คร
1: ับ ก็คือจะเป็นการเรียนฟรีพักฟรีมีวิเลี้ยงนะคะ
0: มีตังค์ให้จะมีตังค์ให้ด้วย
1: ใช่มีตังค์ให้ด้วย
0: มีตังค์ให้จ่ายรายวันด้วย
1: เป็นค่าอาหารค่ะ
0: เป็นค่าอาหาร
1: ใช่วันละ180บาท
0: 180บาท
1: ใช่ก็คือไปเรียนที่นั่นก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นนอกจากไปเรียนอย่างเดียวเรียนเพื่อเอาอาชีพ
0: เดียวกันนะทางที่จะไปมันอยู่แถวๆอยุธยามันก็เข้าไปตรงข้อว่าแต่ตัดเส้นตัดตรงบางไอ้บางไทรนั่นมันก็ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ใช่ไหม
1: ใช่คือจำง่ายๆนั่นเลยค่ะตรงนั้นเลยศ
0: ู
1: นย์ศิลปาชีพบางไทรตำบลช้างใหญ
0: ่ครับอันนั้นกับตะกอนนี่โอ้ในสมเด็จพระนางเจ้านี่มีเยอะแยะมากมายแล้วเรื่องเกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมอย่างตรงท่านเยอะแยะนั่นไง
1: ใช่
0: แล้วทีนี้รอสิบเป็นโปรดเก้าเครื่องเฮาเนี่ยของสปกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมาดำเนินการฝึกอบรมซึ่งเป็นอาชีพที่นอกการเกษตรนะผอเนาะ
1: ค่ะใช่ใช่ใช
0: ่ต่อเลยครับผมมันมีหลักสูตรอย่างพ่อ
1: ก็จะมีทั้งหมดนะคะ5สาขาวิชานะคะก็จะเป
0: ็
1: น5สาขาวิชานะคะ12แผนกนะคะก็จะมีสาขาวิชาวิจิตรศิลป์นะคะสาขาเอ้ยเดี๋ยวนะคะขอโทษค่ะสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมนะคะสาขาวิชาชีพคหกรรมนะคะสาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมนะค่ะ
0: อันนี้เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโซนเกษตรของเราเลยแต่ว่าเป็นนอกภาคการเกษตรเพื่อประท้องว่าเอาเกษตรกรที่หรือว่าลูกหลานเกษตรกรที่ว่างการว่างงาน
1: ใช่ใช
0: ่มาอบรม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็จะเป็นเกษตรกรในเขตสปกนะคะเป็นผู้พิการหรือผู้ยากไร้ผู้ที่สนใจในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยนะคะคนเหล่านี้ก็สามารถที่จะมาสมัครนะคะยื่นใบสมัครได้ที่สปกจังหวัดที่ตั้งที่ดินนะคะ
0: ครับ
1: ทั่วประเทศทุก72จังหวัดนั่นนะคะ
0: ครับอันนี้ก็คืออันมีทั้งหมดอยู่นะ5อาชีพ5สาขาคือเลือกเรียน
1: ใช่ค่ะให้เลือกเรียนนะคะ
0: เรียนฟรี
1: เรียนฟรี
0: อยู่ฟรี
1: อยู่ฟรีมีเบี้ยเลี้ยงด้วย
0: มีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มต่างหาก
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะครับ
1: ค่ะ
0: ปลูกลำไยแล้วมันแค่เจ็บหัวแค่แบบมันลองหาอาชีพเข้ามาเสริมดีกว่านะอาชีพเสริมก็คือมีเป็นห้องว่าหัตถกรรมอย่างต่างๆซึ่งเชื่อว่าคุณละปูนเนี่ยนะครับเป็นห้องว่าเป็นผู้มีเป็นห้องว่ามีจิตวิญญาณของความละเอียดปราณีตนะน่าจะลองไปเรียนดูนะครับเชิญชวนครั้งนึงนะครับผอ.ครับท่านหัวหน้าครับเชิญนะครับ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนะครับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะผู้ได้รับการจัดที่ดินนะคะคู่สมรสบุตรเครือญาติของสปกนะคะผู้พิการผู้ยากไร้หรือผู้ที่สนใจในเขตสปกนะคะมาสมัครนะคะโดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่30กันยายน2519นะคะก็รายละเอียดนะคะก็สามารถโทรไปปรึกษาได้ที่053นะคะ511222นะคะสปกลำพูนนะคะหรือ Facebook ของสำนักงานสปกลำพูนนะคะอันนี้สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดว่าจะมีสาขาอะไรบ้างแผนกอะไรบ้างอย่างนี้นะคะ
0: ขอเบอร์โทรด้วยนะครับสปกศูนย์อย่างก็ศูนย์ให
1: ้053
0: เดี๋ยวอันขอประกาศมาจดก่อนนะ053เนี่ยนะ
1: 053 511
0: 511
1: 222
0: โอ้เลยงาม
1: ใช
0: ่0จำไว้นะ053 511 222ฟังอีกครั้งนะครับ053 511 222เน้นย้ำคือเรียนฟรีอยู่ฟรีมีเบี้ยเลี้ยง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือแต่ละหลักสูตรนี่จะเรียน1ปีนะคะ
0: โอ้ปีดึง
1: ใช่ค่ะ1ปี
0: มันก็แน่ก่อนมันเป็นวิชาชี
1: พ
0: เนาะมันเป็นความละเอียดเป็นเรื่องอะไรอย่างที่มันความอ่อนย้อยงดงามเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะเกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมนะคะของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะ
0: ครับโอเคอ่ะเรื่องนี้นะครับพับสมัคร30กันยานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่วันนี้ถึงถึง30ตั้งแต่วันนี้มันก็
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงวันที่30กันยาเอาฟังขัดใจไปสมัครเนี่ยพอเก็บลำไยในฤดูเสร็จปุ๊บมีการเนาะว่าปีนี้ขอพักลำไยกับไปเรียนวิชาชีพย่อมได้นะครับนะครับเรื่องมีเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องอย่างเขาเกี่ยวกับสปก
1: ค่ะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของสินเชื่อของสปกนะคะเพื่อลดวิกฤตพลังงานนะคะอันนี้ในส่วนนี้ก็จะช่วยของในเรื่องของเกษตรกรนะคะก็คือผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เนาะก็จะเป็นเกษตรกรในเขตสปกนะคะที่รับเอกสารสิทธิ์นะคะเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินก็วงเงินไม่เกิน 20,000 บาทนะคะเป็นเงินกู้ระยะสั้นนะคะกำหนดชำระภายใน1ปีที่สำคัญคืออัตราดอกเบี้ยปีที่1ร้อยละ0ต่อปีค่ะแต่หากไม่ชำระในระยะเวลาที่กำหนดในปีที่2เนี่ยก็คือจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีค่ะอันนี้คือสิทธิพิเศษนะถ้าผู้ใดสนใจก็นะคะก็เชิญชวนนะคะไปยื่นที่สปกจังหวัดลำพูนได
0: ้เป็นสินเชื่อทางด้านพลังงาน
1: ใช่ค่ะประสบวิกฤตเรื่องของพลังงานซึ่งตอนนี้อย่างที่ทราบก็คือเรื่องของค่าน้ำมันนะคะเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆที่มีราคาแพงเรื่องของปุ๋ยเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการทำการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับอย่างผมเนี่ยมีที่ดินอยู่ที่ในสเคสปกละวันนี้รู้สึกว่าอันก้าน้ำมันสูบน้ำนี่มันแพงผมจะขอกู้ยืมเงินมาทำโซล่าเซลล์เนี่ยนะมาสูบน้ำเข้าสวนลำไยของผมเนี่ยได้ไหมดอกเบี้ยตะกี้ตะใดก็ครับหมออันนู้นหัว
1: แรกปีแรกนี่ 0% เลยค่ะ
0: 0%
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ 0% นี่คือปลอดดอกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เรียเลยแล้วพอปีต่อไปแล้วครับ
1: ปีต่อไปถ้ายังไม่ได้ชำระก็2บาทต่อปีค่ะ
0: 2บาทต่อปี
1: ใช่
0: นะครับวงเงินถึงเท่าไหร่ครับ
1: 20,000 บาท
0: 20,000 บาท
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ยังดีเนาะเขาก็ยังมีมาช่วยกันว่าเออมันใช้พลังงานแบบใช้โซล่าอันมันพ่องพลังงานนะครับทดแทนพลังงานครับแล้วครับเรื่องประชาสัมพันธ์ของทางสปกมีอย่างเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ามีอยากนโยบายอะไรที่นะท่านเลขาธิการนะครับเศรษฐกิจนะครับได้อยากจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วก็เกษตรกรทั่วไปที่นะครับท่านพ้องว่าเลขาธิการเนาะจริงๆแล้วกรมอื่นๆนะถ้าเป็นแบบที่อื่นๆนะคือระดับเท่ากันนะเขาจะเรียกอธิบดีกรมแต่ถ้าเป็นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินการเกษตรกรรมจะเรียกว่าเลขา
1: เลขา
0: เลขาธิการนะครับจริงๆสักเท่ากันเลยนะมีอย่างที่ในนามของท่านเลขาธิการเนี่ยอยากจะสื่อสารนะครับพ่อแม่พี่น้องเชิญในโอกาสนี้เลยครับ
1: คือก็ท่านเลขาธิการสปกเราเองนะคะก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นนะคะที่เขาเรียกว่าจะพัฒนาทั้งเรื่องของสิทธิ
0: ์
1: ทั้งสิทธิ์ทั้งในเรื่องต่างๆให้กับเกษตรกรนะคะสิ่งที่ท่านขับเคลื่อนงานเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องโดยยึด3เสาหลักนะคะเรื่องของสร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรเพื่อพัฒนาทั้งสิทธิ์ทั้งทุนแล้วก็หนุนเกษตรนะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยค่ะมีชีวิตความเป็นอยู่มีรายได้ที่ดีขึ้นและมั่นคงนะคะในส่วนนี้ค่ะ
0: ครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่เลขาฝากไว้นะครับและนะครับเกือบลืมคำถามแฮมดาพยายามถามหนึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของสปกเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีสำนักงานตั้งอยู่ที่ไหนยังไงเพราะว่าหลายคนเนี่ยพูดถึงว่าอยากจะไปรู้เรื่องเกี่ยวกับสปกเนา
1: ะ
0: อยากเข้าไปทำการที่พูดถึงว่าอยากจะได้สปกมาเพราะว่ายากจนจริงๆหรือว่ายังไงเนี่ยอยากจะเข้าไปติดต่อสำนักงานตั้งอยู่ที่ไหนแล้วส่วนอันแล้วจะเข้าไปทางใดอะไรยังไงพออธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังได้ไหมฮะ
1: ต้องบอกว่าสำนักงานของสปกลำพูนนี่โชคดีมากนะคะ
0: ครับ
1: ต้องขอบคุณพี่ๆรุ่นก่อนๆ นะคะที่ต้องขอบคุณท่านธนารักษ์ด้วย ในส่วนนี้ เพราะว่าสำนักงานที่ดินของเราเนี่ยถ้าสังเกตง่ายๆเลยค่ะวัดพระธาตุธริพุนชัย
0: ครับ
1: ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนวัดพระธาตุธริพุนชัย
0: ครับ
1: ตรงข้ามกับวัดพระธาตุธริพุนชัย
0: ครับ
1: ซึ่งมีแม่น้ำกวาง
0: กันอยู่
1: ใช่อยู่ค่ะตรงนั้นเลยค่ะตึกของสปกสามารถเดินผ่านสะพานเขาเรียกอะไรนะ
0: หัวน้อย
1: ใช่ใช
0: ่
1: สามคนจะเรียกแบบนั้นใช่ไหม
0: นั่
1: นแหละค่ะสามารถเดินไปตรงนั้นก็ได้หรือแต่สะพานเข้าวัด ตรงเวียงยองอะค่ะ
0: ครับ
1: วัดต้นสนไหมคะไม่แน่ใจ
0: ต้นแก้วครับ
1: ต้นแก้วต้นแก้ว
0: ต้นสน
1: มาทางนั้นนั่นแหละค่ะติดกับแม่น้ำเลยค่ะสามารถเข้ามาได้เลย
0: มาติดต่อกันเนาะคืออยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรทั่วไปลองมาสอบถามติดต่อดูนะครับหรือว่าเกษตรกรในเขตเป็นรูปที่ดินเนี่ยอยากให้เข้ามาว่าตอนนี้สปกเขาเป็นยังไงพ่องนะครับวันนี้ได้พูดจาสื่อสารไปละนะครับกับท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดคนใหม่นะครับหัวหน้ายุพาราชินดาครับเอาละครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆละหัวหน้ายุพาครับมีอะไรที่อยากจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนเนี่ยว่าเรื่องเนี้ยมันหนักอกหนักใจหรือไอ้ยังไงอยากจะสร้างการมีส่วนร่วมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในเกษตรกรในจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับที่ในนามของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินในนามของหัวหน้ายุพาราชินดาจริงครับเชิญครับ
1: ค่ะก็สุดท้ายนะคะก็อยากฝากพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะคืออยากฝากในเรื่องของด้วยเรื่องของที่ดินนะคะอย่างที่บอกที่ดินในประเทศไทยทุกวันนี้มันค่อนข้างจะมีจำกัดนะคะใครๆก็อยากได้ที่ดินดังนั้นเมื่อได้รับสิทธิ์อนุญาตให้เขาทำประโยชน์ในที่ดินสปกแล้วอยากให้ใช้สิทธิ์นั้นให้เต็มที่นะคะด้วยการทำการเกษตรนะคะอย่าไปซื้ออย่าไปขายนะคะให้กับพวกนายทุนหรือผู้ที่ไม่มีคุณสมบัตินะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเจตนารมณ์ของเราเนี่ยก็คือต้องการให้ลูกให้หลานนะคะได้สืบทอดต่อไปนะคะก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของหากมีปัญหาหรือไม่เข้าใจใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะแล้วก็ติดตามข่าวทางเพจบุ๊กของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนได้นะคะสปก.เรานะคะยินดีให้บริการท่านทุกเรียกอะไรทุกสถานการณ์ทุกเวลานะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คืออีกเรื่องนึงนะคะก็สปก.เราเป็นหน่วยงานนึงที่ดูแลในเรื่องของโครงการพระราชดำรินะคะก็คือโครงการพระราชดำริพัฒนาลุ่มน้ำแม่อ่าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนนี้อยู่ที่อำเภอป่าซางใช่ค่ะก็อยากประชาสัมพันธ์นะคะก็อยากให้รับรู้รับทราบนะคะว่าส่วนประกอบขอโทษนะคะสปก.ของเราเองเนี่ยก็มีส่วนในเรื่องของการพัฒนาหรือเสริมเขาเรียกนะเสริมและดูแลโครงการพระราชดำริอยู่ด้วยอะค่ะ
0: ครับเป็นการสนองงานนะครับโครงการพระราชดำริซึ่งตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9เพิ่นมาเห็นเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นที่แห้งแล้งแล้วก็มีการพัฒนาจัดระบบของโครงการลุ่มน้ำแม่อาวมาเพื่อให้ผืนป่าของเฮาชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ในเขตพื้นที่ป่าสางของเฮาบ้านเฮานะครับโอเคครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับท่านสปก.นะท่านหัวหน้ายุพามายืนยันด้วยตัวเองว่า1นะเฮาหมอมีในการเรียกรับเก็บเงินถ้าใครทำแจ้งท่านหัวหน้าได้เลยนะครับขอพบหัวหน้ายุพาเลยนะครับเราไม่เอาตรงนี้เราทำงานด้วยความโปร่งใสสุจริตนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเอาละครับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรนะครับต้องขอไปจบรายการไปก่อนนะครับอย่างใดก็ตามเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าสปก.ซื้อกันไปได้นี่อย่าเด็ดขาดนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยขอแจ้งทางสปก.เอาละครับยืนยันกันตามนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการไปก่อนนะครับลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันอุบัติการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาคมการบินโลก
6: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่อาศัยช่องโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินไทยในระดับสากลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเว้นแต่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างกรณีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีการยกระดับมาตรการครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของบุคลากรการบินไทยและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายประเด็นเช่น ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยและการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและวินัยการเงินการคลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรวม7 เรื่องโดยมีร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20 วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90 มิลลิเมตรตลอด24 ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรังพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
10: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 24-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 24.9 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 8.2 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 490.6 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 12.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และมีรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนดังนี้ที่อำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.0 มิลลิเมตรที่อำเภอบ้านโฮ่งปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.01 มิลลิเมตร ที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.5 มิลลิเมตรที่บ้านก่อจัดสรรอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.2 มิลลิเมตรที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.3 มิลลิเมตรและที่สารกลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.01 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:05 น.วันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.วันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะโอ้วันนี้

วิทยานะจะเตือนเรื่องของพายุไมสักนี่นะกันแรกดีจะอ่อยก็ว่าไมสักฟังเป็นไมสักเป็นว่าเออบ่ใจไมสักสกรรมเป็นพายุไมสักแล้วจะเอาพายุไมสักไมสักเนาะบัดเดี๋ยวนี้ออนกำลังลงแล้วอุตุประกาศเตือนฉบับสุดท้ายละนะเจ้าเป็นพายุดีเปรสชันแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นเนาะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะเจ้าก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ล่าสุดวันนี้นะเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับสุดท้ายเรื่องพายุไมสักฉบับที่13นะเจ้าซึ่งระบุว่า1นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมในตะคืนเนี่ยนะเจ้าพายุไมสักอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชันแล้วนะเจ้า4นาฬิกาตี4ที่ผ่านมาเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนเนาะมีความเร็วลมสูงสุดนะเจ้าใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เคลื่อนทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าอ่อนกำลังลงนะเจ้าเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนในระยะต่อไปโดยอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านทางเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนเนี่ยนะเจ้าประกอบกันกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมพื้นที่ของทะเลอันดามันเขตของประเทศไทยเฮาเนาะอ่าวไทยทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็จะส่งผลให้บ้านเฮาตั้งเหนือเนี่ยนะเจ้าก็ยังคงมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นคลื่นลมทะเลอันยังก็จะแห้งขึ้นอยู่เหมือนกันในระยะนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผลกระทบโดยรวมก็บ่น่าจะมีข้อกังวลอันยังกับประเทศไทยเฮาแล้วนะเจ้าแต่แฮมตัวนึงที่เป็นข่าวแล้วก็ได้ยินกันนะเจ้าต่อจากไมซักเนี่ยก็คือบาวีเนาะบาวีนะบาวีขึ้นฝั่งเกาะกวมแล้วนะเจ้าเป็นตัวนี้เป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะเจ้าคุณผู้ฟังเคลื่อนตัวตั้งฝั่งเกาะกวมแล้วก็หมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียนานะเจ้าซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักประชาชนจำนวนมากต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์หลบภัยเลยนะเจ้ามีรายงานจากสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐบอกว่าขอบตาพายุไต้ฝุ่นตัวนี้มันมีความเร็วลมที่เกือบ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันรุนแรงมากๆนะเจ้าเป็นพายุที่อันตรายมากๆคุณผู้ฟังเกิดความเสียหายในระดับมหันตภัยเลยนะเจ้ามีคลื่นสูงเกือบ11เมตรท่ามกลางลมพายุและสายฝนที่กระแทกกระนำลงมาอย่างหนักขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต่างพากันอพยพไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉินนะเจ้าเตรียมความพร้อมในนาทีสุดท้ายก่อนที่ไต้ฝุ่นเนี่ยจะเข้ามาถึงที่เกาะโรตานะเจ้าเกาะโรตา NWS บอกว่าเกาะเนี่ยมีผู้อาศัยอยู่ทางใต้สุดนะเจ้าของเกาะ Northern Mariana เนี่ยนะเจ้าซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ50กิโลเมตรก็ถูกพายุพัดกระหน่ำเหมือนกันนะเจ้าจนถึงช่วงของวันนี้นะเจ้าก็บ่ได้ลดระดับของพายุลงสักเท่าใดนะเจ้าคุณผู้ฟังด้านสำนักงานนายกเทศมนตรีของประเทศเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลก็ออกประกาศเตือนเตรียมความพร้อมรับมือนะเจ้ากับสภาพอากาศซึ่งคาดว่าสภาพอากาศจะย่ำแย่อย่างรวดเร็วแล้วทำให้ไม่ปลอดภัยถ้าอยู่ในกลางแจ้งเนาะอันนั้นคือแบบรุนแรงมากเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าพายุลูกเนี้ยน่าจะสร้างความเสียหายนะเจ้าอย่างเยอะเลยทีเดียวเนาะเรื่องของพายุเนี่ยคุณผู้ฟังฟังพายุไต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดพายุอย่างนี้บางทีก็งงๆเหมือนกันเนาะจริงๆพายุเนี่ยมันสามารถแบ่งตามความรุนแรงนะจ๊ะแบ่งตามความรุนแรงของความเร็วของลมอย่างนี้นะคุณผู้ฟังพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยจะแบ่งเป็น3ระดับความเร็วของลมถ้าความเร็วของลมมากบ่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะเจ้าจะอยู่ที่ดีเปรสชันก็จะฮ้องว่ามันคือพายุดีเปรสชันถ้าเป็นพายุโซนร้อนก็จะขึ้นไปที่63ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นไต้ฝุ่นเฮอริเคนเนี่ยอันนี้จะมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเจ้า
ส่วนทางฝั่ง

บ้านเฮาเนี่ยเอ็มบ่เคยเจอในลักษณะของพายุทอร์นาโดอย่างทะใดนะเจ้าซึ่งทอร์นาโดเนี่ยมันจะสูงถึงประมาณ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการแบ่งพายุหมุนเขตร้อนนะเจ้าที่ก่อตัวในมหาสมุทรซึ่งจื่อเนี่ยก็จะต่างกันเนาะตามแรงกำเนิดนะเจ้าไต้ฝุ่นถ้าเป็นไต้ฝุ่นเนี่ยจะก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกถ้าเป็นเฮอริเคนเนี่ยจะก่อตัวในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็แปซิฟิกตะวันออกไซโคลนนี่ก็จะก่อตัวในมหาสมุทรอินเดียแล้วก็แปซิฟิกนะแต่ถ้าเป็นความรุนแรงนะเจ้าดีเพรสชันเนี่ยเกิน63กิโลเมตรโซนร้อนเนี่ยจะอยู่ที่63ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนจะตั้งแต่118กิโลเมตรขึ้นไปนะเจ้าความเร็วของการหมุนมันนะเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแบ่งพายุว่ามันฮ้องพายุอย่างส่วนจื้อที่เขาฮ้องถูกพ่องบ่ถูกพ่องในไม้ซักไม้ซักอย่างเนี้ยนะเจ้าโมฟังอันเนี้ยระบบมันมีระบบการตั้งจื้ออยู่การตั้งจื้อพายุเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังแต่เดิมการฮ้องจื้อพายุก็มีความสับสนเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยตั้งจื้อก็บ่ซ้ำกันทีนี้ทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิ้นก็จัดระบบการตั้งจื้อพายุหมุนเขตร้อนของแต่ละภูมิภาคของโลกคือเป็นสากลสำหรับพายุที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้พื้นที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเฮาเนี่ยจะใช้ระบบสมาชิก14ประเทศที่จะเปลี่ยนกันตั้งชื่อนะเจ้าก็จะมีกัมพูชาจีนเกาหลีเหนือฮ่องกงญี่ปุ่นลาวมาเก๊ามาเลเซียไมโครนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ซีนิเวียศรีลังกาไทยสหรัฐอเมริกาและก็เวียดนามนะเจ้าอันนี้เป็น14ประเทศที่อยู่ในกลุ่มในการที่จะเรียงลำดับรายชื่อกันออกมาแต่ละประเทศเนี่ยเพิ่นจะส่งชื่อพายุนะเจ้าเข้าไปประเทศละ10ชื่อรวมเป็นทั้งหมด140ชื่อนะเจ้า140ชื่อเนาะทีนี้การจัดเรียงนะเจ้าเพิ่นก็จะเรียงรายชื่อทั้งหมด140ชื่อเนี่ยเป็น5กลุ่มกลุ่มละ18ชื่อแล้วก็เรียงตามอักษรภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังไปเริ่มจากแคนเบอร์เรียก่อนแล้วก็ไปจบที่เวียดนามนะเจ้าใช้ตามลำดับเวลาที่พายุลูกใหม่พัฒนาตัวจนถึงระดับพายุโซนร้อนตั้งศูนย์เตือนภัยเนี่ยก็จะเอาชื่อที่อยู่ในตารางที่เตรียมไว้ที่เรียงไว้เนี่ยนะเจ้ามาใช้ก็บ่สนนะว่าเกิดจากประเทศไหนยังใดยังไหนนะเจ้าก็คือจะหยิบชื่อตรงเนี้ยขึ้นมาตั้งชื่อเป็นชื่อชื่อของพายุของประเทศไทยเฮาที่ส่งชื่อเข้าไปอย่างเช่นวิภาเนี่ยนี่วิภานี่ก็ของไทยนะที่ล่าสุดที่เกิดพายุเมื่อรู้สึกจะปีที่ผ่านมาเนี่ยเนาะวิภานี่ก็ของไทยขนุนเนี่ยชบามังคุดนะเจ้าแล้วก็มีอย่างแหมพระพิลุนเนี่ยเป็นต้นนะเจ้าต่อไปน่าจะต้องแบบตั้งชื่อเพิ่มเนาะทุเรียนลำไยโอ้โหมีอยู่ก่อนเจ้าเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเนาะเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของพายุต่างๆนะเจ้าส่วนของประเทศไทยเฮาในปี2569ช่วงหน้าฝนเนี่ยนะเจ้าคาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนที่จะหมุนพัดเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะจ๊ะพายุที่เอ่ยชื่อกันมาเนี่ยคือไม่ได้เข้าประเทศไทยโดยตรงไอ้ที่จะเข้าประเทศไทยโดยตรงที่จะต้องระวังเป็นพิเศษเลยเนี่ยคือช่วงเดือนสิงหากันยาปุ่นนะจ๊ะเป็นช่วงที่มีโอกาสในการที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศการดูแลสภาพความพร้อมของอาคารบ้านเรือนบ้านช่องเนาะอย่างที่มันพอและสีบ่ค่อยดีปักฟมปักไฟอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ช่วยกันติดตรวจตาแล้วก็ตรวจสอบกิ่งมมกิ่งไม้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ช่วยกันพอกันคอยให้ดีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้นะเจ้าแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าระมัดระวังการติดเชื้อไวรัสการติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วงนี้ไวรัสที่ทำให้ป่วยเป็นไข้เป็นเมื่อยระบาดหนักแน่เจ้าเป็นขี้มูกไซเป็นไอเป็นวัดเป็นจามนะเจ้าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
เนาะเวลาที่ไปอยู่ในสถานที่แออัดไปโรงเรียนประเดี๋ยวนี้มาตรการของทางโรงเรียนเนี่ยเปิ้นก็เข้มข้นขึ้นแล้วนะเจ้าบางโรงเรียนนี่คือคือละอ่อนนักเรียนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% เดี๋ยวเนาะจากที่ช่วงก่อนเนี่ยอาจจะมีการผ่อนปลนมาตรการการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนเนี่ยนะแต่ประเดี๋ยวนี้ก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยนะเจ้าเคร่งครัดในมาตรการเกี่ยวกับการรวมกลุ่มการแออัดยัดเยียดอย่างกันเนาะลูกบ่าวมาเล่าให้ฟังบอกแม่เดี๋ยวนี้ครูเฮือซื้อขนมแล้วก็เฮือมากินในห้องเฮืออยู่ไผ่อยู่มันบ่ได้เตะบอลเลยอีนะเฮืออยู่ไผ่อยู่มันงอนนะเจ้าช่วงนี้มีทั้งโควิดไข้หวัดใหญ่มีทั้งสุกใสนะเจ้าอีสุกอีใสอย่างวันนี้นี่นะโรคติดเชื้อไวรัสต่างๆแพร่กระจายกันเยอะเลยทีเดียวในช่วงนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ฟังระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะเจ้าบ้านใดที่มีคนเฒ่าบ้านใดที่มีละอ่อนไปโรงเรียนก็คือระมัดระวังไอ้ตัวน้อยนะเจ้าที่ไปโรงเรียนแล้วก็จะเอาเชื้อมาแพร่ให้กับคนเฒ่าคนแก่ได้เนาะก็ต้องดูแลนะเจ้าสุขภาพร่างกายกันให้ดีหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะเจ้าแล้วก็ออกกำลังกายตามสมควรหมู่เนี่ยช่วยได้ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวตัวนะเจ้าใจก็ต้องสู้ตัวเนาะคุณผู้ฟังบอกว่าจะเจอกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างในใจต้องสู้ฮึดสู้ก่อนอึดฮึดสู้นะเจ้าเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะเจ้าส่วนถ้าเจอปัญหาอย่างตั้งใจที่มันกระทบกับใจเฮาที่มันเป็นกำคึดที่มันเป็นเครียดเป็นหั่นเป็นนี่นะก็อึดฮึดสู้เหมือนกันนะเจ้าตั้งสติให้ดีเนาะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะเจ้ากำลังใจจากคนรอบข้างก็มองหาให้เจอนะเจ้ามองหาให้เจอแต่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นกำลังใจให้กับตัวของเราเองนะเจ้าก็ส่งความปรารถนาดีถึงทุกท่านในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

ค่อนข้างที่จะล่วงหน้าพอสมควรเลยเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีนี้ก็เชื่อว่าจะมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวนะจ๊ะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดลำปูนบัดน้อยเลยทีเดียวนะเจ้าอย่างวันก่อนนี่เปิ้นประชุมเตรียมการจัดงานสักการะพระนางจำมาเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำปูนกันไปแล้วนะเจ้าก็มีท่านผู้ว่าในท่านเฮือท่านรองโยธินประสงค์ความดีนะจ๊ะเป็นประธานในการเตรียมความพร้อมการจัดงานเนี่ยเจ้ามีท่านปลัดจังหวัดเนาะนายกเหล่ากาชาดนะเจ้าข้าราชการหัวหน้าส่วนต่างๆก็ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนี้กันนะเจ้าก็ก็ดูรายละเอียดของการจัดงานภาพรวมของปีที่ผ่านมานะจ๊ะว่าเป็นจะได้พ้องเนาะซึ่งกำหนดการจัดงานคร่าวๆเนี่ยก็คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาของทุกปีเนี่ยจะจัดขึ้นเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติพระนางจำมาเทวีปฐมบรมกษัตริย์ของนครหริพุนชัยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปนะเจ้าระดมรายได้เพื่อกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยนะแล้วก็เป็นงานประเพณีสำคัญที่สร้างความสุขขึ้นกับประชาชนและกับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีหลังจากเก็บเกี่ยวนะเจ้าพืชผลทางการเกษตรเนาะเอาเข้าเอาลำไยอย่างกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเจ้าก็จะได้มาผ่อนคลายนะเจ้ากันในช่วงงานประจำปีนะเจ้าก้นกระแบ่งความรับผิดชอบกันในแต่ละด้านนะเจ้าแต่ละด้านจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาด้านสถานที่ด้านการจัดการแสดงบนเวทีกลางด้านการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะการจัดบูธนิทรรศการการจัดร้านกาชาดอย่างเงี้ยนะเจ้าก็แบ่งภาระหน้าที่กันในแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายในเบื้องต้นละซึ่งการจัดงานเนี้ยเบื้องต้นนะเจ้าเห็นกำหนดจัดวันที่27พฤศจิกายน27พฤศจิกายนแล้วก็คาบเกี่ยวไปถึง6ธันวาคมนะเจ้า27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีการแสดงอะไรยังพ้องเอนะจะมีประกวดนางสาวละปูนก็อันนี้ตอบเลยว่ามีประกวดนางสาวละปูนวันใดเนาะแล้วก็จะมีการประกวดอะไรยังแฮมอ่ะอันยังก็หนุ่มหล่อสาวสวยQueen of Beauty ลำพูนเนี่ยในช่วงไหนวันใดเนี่ยจะเดี๋ยวรายละเอียดก็จะมาแจ้งคือได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้ากรมฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสักการะพระนางจำมาเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำปูนนะเจ้า27พฤศจิกาถึง6ธันวาคมปลายปีเตรียมงานกันเรียบร้อยแล้วนะเจ้าในเบื้องต้นเนาะแล้วก็มีข่าวสารอันนี้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงละกันนะเจ้าก็เรื่องการขึ้นบัญชีสำรองนะเจ้าเป็นตัวแทนขายลอตเตอรี่อันนี้ก็ได้รับความสนใจค่ะนะเจ้าคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีสำรองเนาะในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะหันว่าพี่น้องประชาชนนะเจ้าสามารถที่จะปันท้องว่าเข้าไปสมัครเนาะแล้วก็ล้อกระบวนการในการจับสลากคัดเลือกอะไรเงี้ยนะเจ้าขึ้นบัญชีสำรองเพื่อจำหน่ายลอตเตอรี่นะเจ้าในโควต้าของทางสำนักงานคลังแล้วก็ในโควต้าของทางอย่างก็สำนักงานจังหวัดนะเจ้าป้าน้องเดี๋ยวก่อนเนอร์ที่จะติดอยู่ที่ปากนี่อีคือวันก่อนเนี่ยป้อนก็ประชุมกันละคุณผู้ฟังก็มีคำสั่งแล้วก็ประกาศจังหวัดลำปูนนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำบัญชีสำรองตรวจแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเจ้า200รายชื่อ200รายชื่อโควต้าของจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าโดยทางด้านของปกครองจังหวัดเนี่ยนะเจ้า100รายแล้วก็ทางด้านของสำนักงานคลังจังหวัดลำปูนเนี่ยแฮม100รายชื่อนะเจ้าทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นบัญชีสำรองไว้200รายชื่อจะรับสมัครนะตั้งแต่วันที่6ถึง10กรกฎาคมนี้นะเจ้าเท่านั้นนะเจ้า6ถึง10กรกฎาคมนี้เท่านั้นบาต้องไปสมัครที่ศาลากลางยังกู้เตือนแล้วนะเจ้าประเดี๋ยวนี้เปิ้นมี QR code มีช่องทางออนไลน์คือท่านเข้าไปสมัครเนาะถ้าท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปูนมาบ่น้อยกว่า2ปีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงนะจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศแล้วก็สามารถสมัครได้ส่วนผู้ที่อายุเกิน70ปีเนี่ยต้องแน่

หนังสือการรับรองแพทย์ประกอบการสมัครนะเจ้าจังหวัดเนี่ยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่17กรกฎาคมและจากนั้นเนี่ยจะคัดเลือกกันในวันที่22กรกฎาคมก็จะมีการถ่ายทอดสดนะเจ้าให้ท่านพอตั้ง Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะเจ้าปรากฏจะจับรายชื่อลำดับที่1เนาะหมุนรายชื่อลำดับที่2แต่อันนี้คือสำรองนะเจ้าบ่ใช่ตัวจริงแท้นะขึ้นบัญชีสำรองไว้ในกรณีที่คนเดิมเนี่ยนะเจ้าเปิ้นสุมาเตะล้มหายตายจากไปเนาะหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายลอตเตอรี่ได้แล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นรายชื่อสำรองที่จะได้เข้าไปฮับโควต้าตรงเนี้ยแทนคนที่เปิ้นอันนี้ไปแล้วเนาะเจ้าก็วันที่27เนาะสมัครเนี่ยวันที่6ถึง10 17ประกาศรายชื่อ27นะเจ้าจะประกาศผลขออภัย22คัดเลือกนะถ่ายทอดทาง Facebook แล้วก็ประกาศผลเนี่ยประกาศวันที่27นะเจ้าก่อนที่จะฮื้อผู้ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเอาเอกสารมาแสดงตนวันที่3ถึง5สิงหาเพื่อเสนอฮื้อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้พิจารณาต่อไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจนะเจ้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชีนะเจ้าที่ทำการปกครองจังหวัดลำปูนชั้น2หรือสำนักงานคลังจังหวัดลำปูนนะเจ้าชั้น1ศาลากลางจังหวัดลำพูนไปที่ศาลากลางจังหวัดแน่นอนเดินเข้าไปในศาลากลางปุ๊บเนี่ยนะเจ้าจะมีตึกมีตึกอีว่ามีห้องสีฟ้าเหมือนธนาคารกรุงไทยเลยนะเจ้าสีฟ้าสีใกล้เคียงกับธนาคารกรุงไทยเลยอยู่ที่หันท่านเข้าไปถามที่สำนักงานคลังจังหวัดละปูนท่านก็ได้นะเจ้าก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นบัญชีสำรองเนาะการเป็นบุคคลที่จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเจ้าจังหวัดละปูน100รายชื่อคลังจังหวัดละปูน100รายชื่อสมัครได้ผ่านทาง QR Codeทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นตอนนี้ขึ้นเพจ Facebook ไว้แล้วทั้งในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและก็ในส่วนของสวท.ละปูนนะเจ้าท่านเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เน้อคุณผู้ฟังเจ้าแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับดีเจออยนันทพรเนาะเจ้าเนาะ FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าตั้งโรงพยาบาลละปูนเปิ้นฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังเรื่องการฉีดวัคซีนนะเจ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล3สายพันธุ์เนี่ยฉีดฟรีนะเจ้าแต่ว่าต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลละปูนสาขาเวียงยองนะเจ้าโรงพยาบาลละปูนสาขาเวียงยอง 8:30 นถึง 13:30 นเนาะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะเจ้า 8:30 นถึง 13:30 นเนาะฉีดฟรีในที่เนี้ยคุณผู้ฟังเพิ่นจะให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะเจ้าถ้าว่ามันหมดก็คือบ่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในกลุ่มนะเจ้ากลุ่มเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์อายุ12ถึง18สัปดาห์ไปฉีดได้เลยฟรีนะเจ้าเด็กเล็กอายุ6เดือนต่ำกว่า5ปีก็ไปฉีดได้เลยฟรีผู้มีโรคเรื้อรังโรคปอดหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตมะเร็งเบาหวานอันนี้ก็ฉีดฟรีนะเจ้าผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปก็ฉีดฟรีทาราซีเมียภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนี้ก็ฉีดฟรีหรือถ้าใดเป็นโรคอ้วนนะเจ้าค่า BMI เนี่ยสูงกว่า35หรือว่าน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมก็ฉีดฟรีหรือจะเป็นผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเกาบ่ได้นะเจ้าอันนี้ก็ฉีดฟรีเหมือนกันรับบริการฉีดฟรีได้เลยนะเจ้าที่โรงพยาบาลละปูนสาขาเวียงยองนะเจ้าย้ำว่าสาขาเวียงยองก็คือตัดติเปิ้นแต่งติดกับทางรถไฟเขตของตำบลเวียงยองเนี่ยนะเจ้าไม่ใช่ว่าในเมืองนะคุณผู้ฟังแต่ว่าในส่วนของเขตในเมืองเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของจุดบริการในหลายจุดเหมือนกันนะเจ้าก็มีอาคารใหม่เนาะมีอาคารใหม่ที่แต่งตั้งหน้าใหม่ขณะจำบัดเดี๋ยวนี้ก็ปรับเปลี่ยนในหลายส่วนที่เข้าไปใช้พื้นที่นะเจ้าของอาคารโซนใหม่เนี่ยคุณผู้ฟังที่เปิ้นแปลงขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยนะจ๊ะซึ่งก็ถือว่าสามารถที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้นนะจ๊ะในส่วนของการไปรับบริการที่โรงพยาบาลละปูนนะจ๊ะแล้วก็มีแปลงที่จอดรถเนาะถ้าใครจำได้เป็นประเด็นเรื่องของที่จอดรถนะจ๊ะที่จอดรถที่โรงพยาบาลละปูนเนาะคือคนไปกันนักเนี่ยจ้าจุดจอดรถเนี่ยปอบางท่านเนี่ยต้องไปเสียสตางค์ในการจอดรถอย่างเนี่ยจ้าซึ่งความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะจ้าทั้งในส่วนของส่วนราชการหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดทั้งอบจนะจ้าทั้งแขวงกันตังอย่างเนี่ยจ้าก้นก็ไปดูสถานที่ตัดที่เป็นดีจะเอาจะฮ้องว่าจะไหนดีฮะตัดสี่แยกตรงถนนเลี่ยงเมืองอาจารย์คุณผู้ฟังฟังที่จะข้ามจากโรงพยาบาลละปูนไปทางฝั่งของบ้านการเคหะนั่นเนาะด้านบ้านการเคหะคือไฟแดงด้านนั้นอาจารย์มันจะมีที่ว่างตรงกลางนะเจ้าอยู่เหมือนกันเป็นเกาะกลางด้านนั้นน่ะซึ่งสามารถที่จะรองรับการจอดรถนะเจ้าทั้งในส่วนคือจริงๆน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะเจ้าตั้งแขวงการแขวงทางหลวงชนบทอย่างเงี้ยเนาะก็ทำเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่อย่างไปละแล้วก็อบจก็เอาเครื่องจักรอย่างไปปรับพื้นที่ละนะเจ้าแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการในการไปจอดรถเตื้อนะเจ้าแต่มันไม่ได้มีโฮมมีอย่างนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะสามารถอำนวยความสะดวกคือกับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลละปูนได้ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าภาพก็เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียไปเหมือนกันนะเจ้าว่ามีการเกรดที่เนาะแปลงล็อกแปลงล็อกนี่หมายความว่าเอาแป้งเอาเส้นอย่างนี้มาโรยเป็นเส้นขาวๆบอกไว้ให้ว่านี่เป็นล็อกรถเครื่องล็อกรถใหญ่อย่างนี้นะเจ้าแต่ว่าการบริหารจัดการในภาพรวมเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เปิดที่พี่น้องประชาชนไปใช้บริการตรงนี้เตื้อเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีการเปิดให้บริการในจุดนี้แล้วเนี่ยก็จะแจ้งข่าวให้ท่านได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้านี่ก็เป็นในส่วนของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะเจ้าควบคู่กับการอำนวยความสะดวกคือกับพี่น้องประชาชนเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยนะจ๊ะแล้วก็อำนวยความสะดวกคือกับประชาชนที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลโดยเนี่ยนะจ๊ะก็ควบคู่ไปด้วยกัน
นะเจ้าเนาะส่วนจุดบริการต่างๆนะเจ้าคุณผู้ฟังก่อนไปโรงพยาบาลละปูนก่อนตรวจสอบข้อมูลกันนิดนึงดูข้อมูลได้ทาง Facebook ของทางโรงพยาบาลละปูนก็ได้นะเจ้าเพิ่นมีจุดบริการหลายจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ทำการมาที่อาคารหลังใหม่เช่นการเจาะเลือดหรือการจ่ายยาเนาะจุดจ่ายยาจุดจ่ายเงินนะเจ้าก็ดูรายละเอียดที่ดีนะโซนของตรวจกระดูกข้อตรวจอายุรกรรมนี่นะจิตเวชนะตรวจตาตรวจหูตรวจคอจมูกตรวจนรีเวชตรวจเด็กตรวจผู้สูงอายุนะเจ้าอันเนี้ยบางจุดก็อยู่ที่เดิมบางจุดเนี้ยก็เปลี่ยนจุดในการให้บริการใหม่นะเจ้าก็ตรวจสอบกันให้ดีก่อนที่จะไปรับบริการจะได้ประหยัดเวลาเนาะบางทีคนไปโรงพยาบาลเนี่ยมันจะค้นม่วนนะไปโรงพยาบาลเนี่ยมันจะว่าไปโรงพยาบาลแล้วไปม่วนนะเจ้ามันตึงบ่ม่วนเนาะไปโรงพยาบาลนะตึงบ่ม่วนเนื้อบ่ม่วนตัวบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจยังไปเป็นทุนอยู่แล้วเอ๊ะนะเจ้าถ้าไปเจอมันยังบ่มีตัดนี่เคยมาตัดนี่แล้วมันหายไปตั้งใดเอ๊ะนะเจ้าการบริหารจัดการภายในของทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องการปรับเพื่อพี่น้องประชาชนเวลาไปใช้บริการก็จะได้มีความสะดวกนะเจ้ายิ่งขึ้นลดระยะเวลาการรอคิวลดระยะเวลาการรอที่จะพบคุณหมอนะเจ้าจะได้บ่แออัดยัดเยียดกันที่โรงพยาบาลนักลำไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการต่างๆเหล่านี้อาจจะกระทบกับท่านที่เคยไปใช้บริการนะเจ้าแต่ก็จะมาเป็นปัญหาสำหรับท่านถ้าท่านได้ดูข้อมูลนะเจ้าได้หูรายละเอียดก่อนที่จะไปรับบริการเนาะเพราะบางทีก็จะมีข่าวนะพยาบาลยังมาหน้าปกซอกถามยังก็บ่ปากนะต้องปรับปรุงแล้วบางทีเดือดกันในโซเชียลก็มีนะเจ้าว่าเปิ้นแปลงหน้าแปลงตาอู้บอดี้ใส่ยังอันอย่างอีเนาะเอาใจเปิ้นใจตัวนะจ๊ะได้เข้าข้างพยาบาลนะแต่ว่าถ้าเฮาเตรียมการอย่างมื้อนี้ไปเฮาฮู้บางส่วนไปพ่องเงี้ยมันก็จะเป็นพื้นฐานให้เฮาไปรับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ถ้าติดขัดตรงไหนนี่ก็ต้องถามเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ต้องยินดีที่จะให้คําแนะนําอยู่แล้วนะเจ้าเนาะอันนี้ฝากกันไว้ต่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะอ้าวก็โอ้ดีหนิหมอฮะมะก้าเวลาเสี่ยงเห็นแล้วเจ้าดีจะออยนำรายการลาคุณผู้ฟังในช่วงนี้ไปเพียงแต่อีก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
6: นายเสียศักดิ์คงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้และเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญในการกระชับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนายเสียศักดิ์มีกำหนดเข้าพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะในมิติภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทางด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอวกาศกับตามกระบวนการออนไลน์สแกมตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าหารือกับประธานสถาบันอีฟเวสเซนเตอร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในภาคประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐให้เน้นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐฮาวายถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า487เม็ดที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
7: พันตำรวจโทอัจฉัยชัยออมสินสมบูรณ์รองผู้กำกับหัวหน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีปกเกล้าแสนฟองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพบพระพร้อมกำลังพลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณกิโลเมตรที่52หมู่2ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย1รายพร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน480 17เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ
8: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่กลางดึกตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจการประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยังชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผลักดันสินค้าไทยให้ดังไกลทั่วโลกต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรายการ Smart SME

จะไปไปไปนะ

วท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะรับฟังผ่านคลื่น FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ของสวท.ลำพูนขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ Smart SME วันนี้ก็อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ SME นะมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์เนาะ 10:00 นเจ้าถึง 11:00 นเฮาก็จะมาปะกันนะครับแต่ว่าเฮาปะกันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันสักหน่อยนะครับวันนี้ก็ภาคเหนือของเฮาก็ฝนลดลงจากตะวันนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเน้อตะวันนี่ร้อยละ80ของพื้นที่ภาคเหนือนะวันนี้นะครับภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักนะบริเวณจังหวัดเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางพะเยาแปะสุโขทัยนะครับกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง35องศาเซลเซียสนะครับก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันแต่ละวันกันตัวเนอร์และที่สำคัญบ่ได้ลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วเรื่องของ SME วันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นเอาเริ่มต้นรายการด้วยโปรโมชั่นเลยนะครับก็จากกระทรวงพาณิชย์นะคุณผู้ฟังครับข่าวนี้เขามาจากกระทรวงพาณิชย์เนาะมันก็ฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแรง3วันนะช็อปของดีทั่วไทยนะครับลด 50% ฟังผมผิดนะครับคุณผู้ฟัง 50% เนาะก็เปิ้นก็จะมีโปรโมชั่นนะครับตีราคาพิเศษสุดคุ้มบน Thailand Post Mart นะแล้วก็ Next Gen Commerce นะครับลด 50% สำหรับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะโปรโมชั่นเฉพาะวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569นะหลายท่านถามว่าThailand Post Mart นี่คืออันอย่าง DJ Om เนาะก็คือเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชัน e-commerce นะครับของบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับที่เปิ้นรวบรวมสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปของดีประจำดินและก็ของอร่อยตีขึ้นชื่อจากทั่วประเทศมาไว้ตีเดียวนะบนเว็บไซต์บนแอปพลิเคชันเนาะเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้อย่างสะดวกและจัดส่งถึงบ้านโดยไปรษณีย์ไทยนะครับท่านใดที่สนใจสินค้าราคาพิเศษก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Thailand Post Mart ก็ได้นะครับเว็บไซต์นี้ก็มีจุดเด่นหลายเนาะนะครับบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าตัวท็อปทั่วไทยนะครับและก็ยังเป็นการสนับสนุน SME แล้วก็พี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนาะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่สำคัญคลิกแป๊บเดียวช็อปสะดวกส่งตรงถึงบ้านนะครับก็ทันใดซื้อของเนาะผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็นอนรอรับสินค้าอยู่บ้านได้เลยนะครับก็จะมีการส่งพัสดุส่งตรงถึงบ้านโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับมาติโปรโมชั่นวันที่5ถึง7กรกฎาคมนะครับก็ทันใดตีช็อป100บาทนะครับก็รับส่วนลดเนาะสูงสุดนะ 3,000 บาทนะส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับ1คนใช้สิทธิ์คูปองส่วนลดได้บ่จำกัดคำสั่งซื้อไปเลือกซื้อกันได้เลือกช็อปได้จุใจหลากหลายสินค้านะถึงอาหารถึงเครื่องดื่มของฝากแก้ของใจก้าสินค้าชุมชนงานหัตถกรรมนะครับสินค้าไลฟ์สไตล์และก็แฮมหลายอย่างหลายรายการจากผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศนะครับสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ Thailand Post Mart นะครับหรือว่าเว็บไซต์ nextgencommerce.wat.th นะไปดูสินค้าราคาสุดคุ้มไปพร้อมกันโปรนี่บ่ได้มีบ่อยเน้อ5ถึง7กรกฎาคม2569นะไปช่วยกันเลือกซื้อไปช่วยกันอุดหนุนนักเกษตรกรนะครับผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศกันครับ

แล้วมาป้าการช่วงที่สองของรายการ Smart SME นะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ไปเจอเรื่องน่าสนใจนะครับจากเพจของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเปิดได้แจ้งมาตรการเชิงรุกในเรื่องของการปราบโนมินีนะครับอ่ะดิจิโอมจะเล่าคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับสำหรับท่านใดที่เคยได้ยินเรื่องของโนมินีเนาะก็เป็นเรื่องของกลุ่มทุนต่างชาติตีเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเฮานะครับแต่ว่ามาใจจื่อคนไทยเนี่ยถือหุ้นแตนบังหน้านะครับเรื่องนี้ทำให้คนไทยตีทำธุรกิจอย่างสุจริตนี่เสียเปรียบมาโดยตลอดเลยนะครับปัญหานี้ประใจว่าจะพึ่งเกิดนะแต่ว่ามันมักหมุนมาหลายสิบปีแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับจากลักลอยบริษัทลามมาเป็นลักหมื่นจนปัจจุบันนี้ตัวเลขสะสมนี่นะปาเข้าไปแล้วกว่า 119,000 รายเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันกระทบกับเศรษฐกิจบ้านเฮาแล้วก็ทำให้การแข่งขันนั่นบ่แฟร์แต่เดี๋ยวก่อนนะครับมีข่าวดีจากรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยเรื่องนี้ไว้แล้วนะมาเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มจัดการคันเด็ดขาดนะครับโดยเริ่มจากคุมตั้งแต่ต้นทางเลยนั่นก็คือขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทถ้าดูแล้วมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยจะถูกเพ่งเล็งและตรวจเข้มเป็นพิเศษทันทีเพื่อสกัดบ่ฮือเกิดการตั้งบริษัทบังหน้าตั้งแต่แรกอันนี้ต้นทางเลยนะครับตอนนี้นะครับภาครัฐก็มีการเชื่อมข้อมูลทั้งประเทศจับมือกับ3หน่วยงานรัฐช่วยกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบเฝ้าระวังนะครับและถ้าเกิดว่าเจอใครทำผิดก็จะดำเนินคดีทันทีบ่ฮือเล็ดลอดไปได้นะผลลัพธ์นะครับก็เป็นตีหน้าชื่นใจเนาะเพราะว่าวันนี้ก็เปิดเผยแล้วว่าในปี69นี่บริษัทกลุ่มเสี่ยงเนาะที่เป็นนอมินีลดลงไปแล้วกว่า 65% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับและตีสำคัญนะครับบ่ได้เฝ้าสกัดของใหม่บ่เกิดนะของเก่าก็ไล่ตรวจเช็คบินเรียบร้อยเหมือนกันนะครับมีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆลงไปตรวจจริงจังมากขึ้นนะครับทางการตรวจเรื่องภาษีกว่า 14,800 รายนะครับตรวจการถือครองที่ดินแถม 17,500 รายนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีไปแล้วหลายพันรายด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทีมเนาะทั้งรัฐบาลทั้งกระทรวงพาณิชย์นะมีการจัดทีมลงพื้นที่แต่กวาดล่างแบบเข้มงวดใน17จังหวัดเป้าหมายลักๆนะยกตัวอย่างเช่นภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่นะใกล้ๆเฮาเนี่ยแล้วก็กรุงเทพมหานครเล็งไปตีธุรกิจเสี่ยงสูงนะครับอย่างเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวก็สร้างร้านอาหารโรงงานและพวกธุรกิจนายหน้าทั้งหลายนะผู้ฟังครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์และก็รัฐบาลเนี่ยก็จะมีการเตรียมงัดมาตรการใหม่ๆเข้มข้นขึ้นไปแหมนะครับเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ที่ยังเหลืออยู่ให้มิดชิดที่สุดนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางรัฐบาลเนาะเพิ่นก็ย้ำชัดเจนนะว่าประเทศไทยของเขาเนี่ยยินดีต้อนรับนักลงทุนต่างชาติเสมอแต่ต้องเข้ามาทำธุรกิจอย่างถูกต้องถูกกฎหมายโปร่งใสและก็แข่งขันนะอย่างเป็นธรรมถ้าจับได้ว่าใจคนไทยเป็นนอมินีหรือว่าตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคุณผู้ฟังครับเศรษฐกิจไทยจะดีได้การแข่งขันต้องยุติธรรมและคนไทยต้องบ่เสียเปรียบในบ้านตัวเองถ้าคุณผู้ฟังเนาะพบเห็นธุรกิจที่ไหนดูผิดปกตินะหรือว่าเข้าข่ายน่าสงสัยสามารถแจ้งหน่วยงานรัฐได้เลยนะครับต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลเศรษฐกิจไทยให้โปร่งใสแล้วก็แข็งแรงไปด้วยกันเนอคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอู้มาคุยนะในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะเดือนกรกฎาคม69เฟส2จังหวัดลำปูนครับ

รับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Smart SME วันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงสุดท้ายแล้วเนาะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กัน2เรื่องนะครับพอไปกันที่ไทยช่วยไทยเฟส2กันก่อนดีกว่านะครับโครงการนี้หลายท่านก็ฮู้ดีเนาะว่าเป็นการช่วยลดค่าครองชีพนะครับด้วยสินค้าคุณภาพดีๆราคาก็โดนใจกันก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านนะครับเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจังหวัดลำพูนเฟส2นะครับซึ่งก็ได้ผนึกกำลังร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นแจมฟ้าเซมาร์ทนะครับแมคโครโฮมโปรโลตัสและก็บิ๊กซีจัดเต็มขบวนสินค้าเลยจัดเต็มเลยในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับก็มีลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 58% นะครับก็ปักหมุดติดปฏิทินไว้ได้เลยนะครับทุกวันศุกร์เนาะแต่ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เหลือสุกติ17และ31เนาะเพราะเดือนนี้จัด3วันนะวันที่3กับ17 37เนาะ3และ17และ31เนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในเดือนสิงหาคมนี้จะจัด2ครั้งก็วันที่14และก็28เดือนกันยายนนี้จัดวันที่11ถึง11และก็25นะครับก็ถ้าวันไหนที่เปิดจัดนะก็จะจำหน่ายกันตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับบ่ต้องเดินทางไกลนะสินค้าอยู่ใกล้บ้านครอบคลุมทั้ง8อำเภอเลยนะครับอำเภอเมืองลำพูนนะครับก็ไปซื้อกันได้ตีว่าการอำเภอเมืองลำพูนใครอยู่ที่อำเภอบ้านที่นะก็ไปซื้อกันได้ตีตลาดลุงรัตน์ตำบลห้วยยาบเนาะแล้วก็อำเภอบ้านโฮงใครอยู่อำเภอบ้านโฮงก็ไปซื้อได้ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮงบริเวณโรงจอดรถนะครับใครอยู่ที่อำเภอลี่ก็ไปซื้อได้ที่ว่าการอำเภอลี่นะครับที่หอประชุมใครอยู่ที่เวียงหนองล่องนะครับก็ไปซื้อได้ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่องหอประชุมเล็กนะครับใครอยู่ที่อำเภอตุ้งหัวช้างไปซื้อได้ที่หอประชุมไอยรานะที่ว่าการอำเภอตุ้งหัวช้างใครอยู่อำเภอแม่ทานะครับไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สินพัทราเนาะบ้านหนองยางคนนะทมูซีตำบลทุ่งหลวงใครอยู่ที่อำเภอป่าซางครับไปซื้อได้ที่ตลาดแม่ทองริ้วตำบลป่าซางนะท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนาะ053-561-489นะหรือ053-511-184นะโทรสอบถามกันได้ในเรื่องของยังมาจัด2วันต่อเดือนน่ะหรือว่า3วันต่อเดือนน่ะกระทู้ถามเปิ้นได้เนี่ยคุณผู้ฟังครับขอเชิญชวนชาวลำพูนเนาะเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยราคาประหยัดของดีคุณภาพโดนใจมีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณนะลดราคาสินค้าบางรายการสูงสุดถึง 58% ด้วยกันนะครับบ่ได้ลืมเนอะเดือนกรกฎาคมนี้นะครับมีแถม2ซุกนะซุกที่17และซุกที่31กรกฎาคมนี้และตะกี้คุณผู้ฟังตีโทรกันเข้ามานะโทรมาสอบถามว่าอยากเป็นร้านทงฟ้าต้องมีคุณสมบัติอันยังพ้องต้องเนี่ยจะได้เนาะ3คุณสมบัติในการเป็นร้านทงฟ้านี่นะครับก็ต้องเป็นร้านค้าตีจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม6หมวดสินค้าตีกำหนดนะยกตัวอย่างเช่นเนาะร้านค้าปลีกหลายย่อยร้านโชห่วยท้องถิ่นร้านค้าสหกรณ์ร้านยาเนาะผู้ผลิตสินค้าชุมชนโอท็อปร้านขึงเขียนเนาะร้านขายชุดนักเรียนนี่ร้านขายปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเป็นต้นนะครับโดยบ่เป็นสาขาของร้านค้าทงฟ้าตีมีอยู่เดิมนะครับแล้วก็บ่เป็นสาขาของร้านค้าทรงนะร้านค้าทรงค้าปลีกสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นเทรดนะครับมีทำเลและสถานที่ตั้งร้านค้าที่แน่นอนนะอยู่ในแหล่งชุมชนการคมนาคมสะดวกนะมีสถานที่ตั้งร้านค้าที่แน่นอนนะครับและบ่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์นะบ่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์นะบ่ปฏิเสธหรือขอยกเลิกการติดตั้งเครื่อง EDC และแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับ3คุณสมบัตินะของร้านค้าร้านธงฟ้านะก็นำมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังตีโทรเข้ามาสอบถามกันตะกี้เนาะคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการ Smart SME นะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเสียงเพลงเพราะๆจากสายกลางจิดาสุนะเพลงเก่าๆบ่ได้ฟังเมื่อละเนาะฮักแต่ฮักว่านะสำหรับดีเจโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บ่ได้มอง
1: หักเป็นกา
2: หักกว้าง
1: เฮ้ยหักไอ้ยังมาหักแต่เราบ่ได้มองบ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
7: ในกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังได้รับผลกระทบจากประเทศมาเลเซียที่มีการระงับนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้และส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาก่อนที่ประเทศมาเลเซียจะปลดล็อกมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมการจัดงานมหกรรมกุ้งสุรธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สมาชิกองค์การกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการร่วมของสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่ม OPEC Plus ตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของ OPEC Plus ในรอบนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นที่จะจัดการกับอุปสรรคของการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วจนมาอยู่ในระดับก่อนสงครามและสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอภูเรืออำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอชนบทอำเภอนนศิลาอำเภอบ้านไผ่อำเภอแวงใหญ่อำเภอแวงน้อยอำเภอพลอำเภอหนองสองห้อง
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับ

0: ันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณัฐลดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 11:10 น.จนถึงเวลาเที่ยงตรงรายการนี้จะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางพร้อมเสิร์ฟสาระน่ารู้ที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพและปลอดภัยค่ะโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำสาระน่ารู้ดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงข่าวสารความปลอดภัยบนท้องถนนเรามารับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะพบกันในช่วงขนส่งห่วงใยขับขี่ปลอดภัยกันนะคะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลโดยเฉพาะชาวลำพูนของเรานะคะที่จะต้องเดินทางผ่านเส้นทางสายเหนือที่มีทั้งโค้งและลาดชันสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของความปลอดภัยแต่หลายคนมักมองข้ามไปก็คือยางรถยนต์นะคะวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนมี3จุดสำคัญในการเช็คยางรถก่อนออกเดินทางมาฝากกันค่ะจุดแรกที่เราต้องเช็คก็คือระดับลมยางนะคะควรเช็คด้วยเกจวัดลมยางที่ได้มาตรฐานหรือแวะเช็คที่ปั๊มน้ำมันโดยเราจะอ้างอิงค่ามาตรฐานจากตารางที่ติดอยู่บริเวณเสา B ข้างประตูคนขับนะคะหรือในคู่มือรถจำไว้นะคะว่าลมยางที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปจะเป็นอันตรายมากค่ะเพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการเหินน้ำเมื่อถนนเปียกใช้ระยะเบรกไกลขึ้นโครงสร้างยางเสียหายผิดรูปและยังเสี่ยงต่อการเกิดยางระเบิดได้นะคะและที่สำคัญหากต้องเปลี่ยนยางใหม่อย่าลืมเลือกยางที่ได้มาตรฐานมอก.กันด้วยนะคะจุดที่2ก็คือดอกยางค่ะดอกยางที่ดีต้องลึกสม่ำเสมอและเลือกหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตรวิธีสังเกตง่ายๆนะคะให้ดูที่สะพานยางซึ่งเป็นตุ่มนูนๆอยู่ในร่องยางค่ะหากหน้ายางสึกไปจนถึงสะพานยางแล้วนั่นคือสัญญาณเตือนว่าอันตรายต้องรีบเปลี่ยนด่วนนะคะและจุดที่3ก็คือสภาพยางโดยรวมค่ะเราควรเดินดูรอบๆ รถสักนิดนะคะยางต้องไม่ผิดรูปไม่ปูดไม่บวมนูนและไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า20มิลลิเมตรโดยเฉพาะยางบวมปูดห้ามนำรถไปขับต่อโดยเด็ดขาดนะคะเพราะโครงสร้างภายในยางเสียหายแล้วเสี่ยงต่อการระเบิดสูงมากค่ะสุดท้ายนี้เมื่อเช็คยางดีแล้วก็อย่าลืมเรื่องการสลับยางนะคะตามระยะที่เหมาะสมเพื่อให้หน้ายางสึกหรอเท่ากันทุกล้อซึ่งรถแต่ละประเภทก็มีทิศทางการสลับยางที่ต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้ารถขับเคลื่อน4ล้อยางที่มีทิศทางเดียวหรือรถที่มีขนาดยางหน้าหลังไม่เท่ากันเราสามารถศึกษารูปแบบการสลับยางที่ถูกต้องได้ที่หน้าเพจ Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้เลยค่ะเพราะยางรถก็คือสิ่งเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนเสียเวลาเช็คสักนิดก่อนบิดกุญแจสตาร์ทรถกันนะคะเพื่อให้ทุกการเดินทางของท่านและคนที่ท่านรักถึงที่หมายอย่างปลอดภัยค่ะด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3นะคะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวสารและความปลอดภัยทางถนนกันต่อค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะคะและตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งแน่นอนว่าเมื่อฝนตกก็จะมีปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็คือในเรื่องของสภาพถนนที่ลื่นค่ะทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ลดลงและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะด้วยความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนนี้ขึ้นมาค่ะโดยมาตรการแรกที่เร่งดำเนินการทันทีนะคะก็คือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงพื้นที่สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงบนท้องถนนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมขังบ่อยๆนะคะจะมีผิวจราจรที่ชำรุดทางโค้งอันตรายและพื้นที่เสี่ยงดินถล่มพร้อมทั้งตรวจสอบไฟส่องสว่างป้ายเตือนต่างๆรวมทั้งเครื่องหมายจราจรเพื่อให้อยู่ในสภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ในยามที่ฝนตกหนักค่ะนอกจากนี้ในด้านการบังคับใช้กฎหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการกวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่จะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจจับความเร็วที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดในเขตชุมชนและการรณรงค์ให้เปิดไฟหน้ารถในขณะที่ฝนตกเพื่อเป็นการเพิ่มการมองเห็นนะคะทั้งนี้เรายังมีการเฝ้าระวังและประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากคาดการว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือดินถล่มเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะปิดเส้นทางเสี่ยงและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ทุกท่านในทันทีค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมว่าในฤดูฝนนี้เราต้องเช็คอะไรบ้างพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะเรายังอยู่กันในเรื่องของมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝนกันนะคะเมื่อช่วงแรกเราได้พูดถึงมาตรการในส่วนของภาครัฐไปแล้วนะคะช่วงนี้เรามาพูดถึงสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวของผู้ขับขี่ไร้ยานพาหนะนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้มีการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทุกท่านหันมาตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางทุกครั้งโดยเฉพาะ4จุดสำคัญในหน้าฝนนะคะซึ่งได้แก่ 1. สภาพยางรถยนต์ต้องมีดอกยางที่ลึกพอเพื่อช่วยรีดน้ำและกอดถนน 2. ระบบเบรกค่ะต้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์ 3. ในเรื่องของที่ปัดน้ำฝนต้องปัดได้สะอาดไม่มีคราบและ 4. ในเรื่องของระบบไฟส่องสว่างรอบคันรถนะคะต้องทำงานครบทุกดวงค่ะเทคนิคในการขับขี่ปลอดภัยในขณะฝนตกที่อยากเน้นย้ำก็คือต้องลดความเร็วและเพิ่มระยะห่างควรลดความเร็วลงจากปกติและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวนะคะเพราะระยะการเบรกบนถนนที่เปียกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและที่สำคัญหากพบเจอเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงควรหลีกเลี่ยงหรือขับผ่านด้วยความระมัดระวังที่สุดนะคะไม่ควรขับลุยน้ำด้วยความเร็วเพราะอาจจะเกิดอาการเหินน้ำทำให้รถเสียหลักได้ค่ะแต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุขึ้นทางจังหวัดลำพูนของเราได้เตรียมความพร้อมในด้านการกู้ชีพกู้ภัยไว้อย่างเต็มพิกัดโดยมีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยทั้งจากหน่วยงานราชการมูลนิธิและอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีโดยประสานงานร่วมกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือ EMS ตลอด24ชั่วโมงค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่และกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะเวลาของรายการในวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาหวังว่าสาระดีๆที่เรานำมาฝากจะช่วยให้ทุกท่านเดินทางได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกอยากฝากไว้ก็คือความไม่ประมาทนะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตที่รอท่านอยู่ที่บ้านนั้นมีค่าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกข้อเสนอแนะที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะและขอขอบคุณสวท.ลำพูนที่ให้โอกาสเราได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนของจังหวัดลำพูนมากขึ้นหากมีข้อสงสัยอย่าลืมโทรสายด่วน1584นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐรดาวัชรชินดากุลและทีมงานสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลยืนยันนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินไทยและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกันผู้นำยูเครนเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันปีนี้เพื่อนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี
4: ้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบัน
2: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนหลักการขอร่างกฎหมายเห็นว่าการโอนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาจัดสรรเป็นงบกลางจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและความผันผวนของสถานการณ์โลกพร้อมเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเกษตรการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะบาง 5,380,000 คนเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิใหม่เพื่อความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตร
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8/2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,380,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูการเพาะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมที่ไม่อาจผ่านเกณฑ์ในปีนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะมีประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดสะสมรวม 55,000 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,4623 รายมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 55,998.30 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกัน
6: นายศิริศักดิ์ คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองฮานอลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนางเซเลสคอนเนอร์ประธานสถาบันอีฟเวสเซ็นเตอร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในภาคประชาชนและภาควิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะในสาขาไซเบอร์อวกาศออนไลน์สแกมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการฝึกอบรมทางทหารขณะเดียวกันทั้งสองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกรวมถึงสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบันด้วยสำหรับการเยือนรัฐฮาวายครั้งนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งรัฐฮาวายมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกรวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปปส.ร่วมกับ DSI พิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปปส.จึงได้หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับโดยพิจารณาคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินการขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนนักเดินทางการลักลอบขนกัญชามีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติ
7: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีคดีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปยังต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนถึงประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางจึงแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติโดยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายควรตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตัวเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมหรือเครื่องสำอางบางชนิดปะปนอยู่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศห้ามประชาชนรับงานเป็นคนหิ้วเพื่อขนส่งสินของหรือสัมภาระใดๆไปยังต่างประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวก็ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอาจพุ่งเป้าหลอกใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนเพื่อปกป้องเครือข่ายการกระทำความผิดของตนทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสุธามาทักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากล
8: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลล่าสุดกพท.จึงได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเรือนอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้น5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดขนาดประเภทและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจคนเพิ่มเติมจัดอบรมลูกเรือและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินและถ้าตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินจะต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างและหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีผู้อำนวยการกพท.เน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวใช้หลักการสุ่มตรวจตามความเสี่ยงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพพร้อมระบุว่าหากสายการบินใดปล่อยปละเลยกพท.มีอำนาจในการออกข้อบกพร่องหรือ finding และสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายทบทวนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโรดโชว์ Amazing Thailand เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมุ่งหวังกระตุ้นยอดจองท่องเที่ยวไทยช่วงไฮซีซั่น
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินฟลายดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจึงต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Takes Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7 กฎาคม2569ณเมืองดูไบและวันที่8กรกฎาคม2569ณเมืองอบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 188,447 คนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและรีสอร์ทหรูรวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึงร้อยละ65สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาจากแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนหน้าร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาก
10: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอและนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังคนและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขจัดภัยยาเสพติดอย่างเข้มข้น
12: นาทีว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุปิยันแดมอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง3ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการและบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดทำแผนงาน Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยให้เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ทางนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมบูรณาการกับกำลัง3ฝ่ายในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังควบคู่กับการดูแลป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งลดปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงจะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาน
13: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในมิติการป้องกันยาเสพติดสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนกว่า500คนณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกได้แก่การสร้างการรับรู้การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการพัฒนาสมองส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมาตรการอำนวยการเชิงบูรณาการเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลปี2569จังหวัดพะเยาพบเยาวชนในสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกว่าร้อยละ25จังหวัดจึงประกาศใช้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาภายในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนข้อสักถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษาในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์ลูกหลานชาวพะเยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

0: คณะกรรมการมรดกโลกโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคาดว่ารายการของไทยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมระหว่างนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากการประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกในวันที่26กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในการประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการวางแผนถึงการจัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572และมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรวมถึงคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่ระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาระยะ5ปีผลักดันบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาแห่งอนาคตโดยมีนายพิเชษดูลงเขาเวโรธประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยระยะ5ปีระหว่างพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศพลกล่าวว่าที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาในทุกมิติทั้งการพัฒนานโยบายกฎหมายหลักสูตรครูและบุคลากรระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยข้อเสนอสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนในทุกมิติทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีควบคู่กับการนำปัญญาประดิษฐ์และ Big Data มาใช้ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งจัดทำไว้เปเปอร์ฉบับที่1และแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาอาชีวศึกษาบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นวาระแห่งชาติควบคุมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอาชีวศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนี
3: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังมากที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมน้ำตอนบน3แห่งคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางก็ระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180และมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% 34แห่งทั้งนี้สทช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนรายวันทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ55ด้วยการปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้พร้อมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโย และปัญหาฝน

0: ิ้งช่วงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีเตือนจังหวัดตากเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
2: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในพื้นที่จังหวัดตากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์เลี้ยงขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องควรจัดเวรยามเฝ้าระวังหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่าเขาได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนและเร่งจัดส่งขีปนาวุธสำหรับป้องกันภัยทางอากาศPatriot ให้แก่ยูเครนโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นของผู้นำยูเครนมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีจับกุมกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตระหว่างการเดินขบวนประท้วงในจัตุรัสคิซิไลใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ตุรกีซึ่งเป็นผู้จัดการเดินขบวนประท้วงดังกล่าวระบุว่าผู้บริหารและสมาชิกพรรคมากกว่า100คนถูกควบคุมตัวหลังตำรวจปราบจราจรใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตุรกียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านนาโตและการควบคุมตัวผู้ประท้วงในครั้งนี้ทั้งนี้ทางการตุรกียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงอังการาก่อนการประชุมสุดยอดนาโตระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้โดยสั่งห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดรวมทั้งปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงอังการาและปิดถนนหลายสาย
4: กระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 รายและบาดเจ็บมากกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายราว 41,000 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 13,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนอาศัยอยู่ในเพิงพักที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการปกป้องการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลังหลายฝ่ายแสดงความไม่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาตอบสนองภัยพิบัติได้ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพโดยที่เธอยืนยันว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและประกาศจะตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยเฉพาะ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเรนาร์ดวอชิงตันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วอย่างน้อย25รายในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบภายในบ้านพักที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ด้านนางมิกกี้เชอริลผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เตือนว่าหลายพื้นที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบกว่า14ปีขณะที่รัฐบาลสหรัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศและดื่มน้ำมากกว่าปกติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติบราซิลเกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากเออร์ลิงฮาลันทั้ง2ประตูส่วนบราซิลมาได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่ 90+10 จบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีส่วนการแข่งขันอีกคู่อังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอร์เวย์ในวันที่12กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้สเปนพบโปรตุเกสเวลา 23:00 นและสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 นศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งจากอิตาลีเอาชนะชินทาโร่โมชิซึกิจากญี่ปุ่น3เซตรวด6-3 7-6 ไทเบรก7-0 และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยานเลนนาร์ดสตรูฟจากเยอรมนีต่อไปด้านโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะโรมันซาฟิตอูลินจากรัสเซีย3-1เซต7-6ไทเบรก8-6 6-3 3-6และ6-3ผ่านเข้ารอบไปพบกับเฟลิกอูเชอลิซีมมือ3จากแคนาดาที่เอาชนะอเลคันโดดาวิโดวิชโฟกิน่ามือ22จากสเปนมาได้3-2เซต6-7ไทเบรก4-7 7-6ไทเบรก8-66-3 6-7ไทเบรก2-7และ6-1ขณะที่หญิงเดี่ยวนาโอมิโอซากะมือ14จากญี่ปุ่นเอาชนะอารีนาซาบาเลนกามือ1จากเบลารุส2-0เซต6-2 7-6ไทเบรก7-2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคาโรลินามูโความือ10จากเช็กที่เอาชนะบาโบราเคชิโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมาได้2-1เซต7-5 5-7และ6-3เทนนิส ATP Challenger 75รายการ Carry Tennis Classic ที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูนาชาจากอินเดียในฐานะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้ให้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกลาสซาวมิเนนจากฟินแลนด์1-2เซต6-4 5-7และซูเปอร์ไทเบรก9-11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศมาเข้าร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปรินวูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์สกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ โดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา19 นาฬิกานอกจากนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยังส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19 ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้าอีกด้วยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมสามารถบรรลุเป้าหมายแรกคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าได้แล้วส่วนเป้าหมายต่อไปคือการพาทีมจบอันดับ1 ใน 3ของการแข่งขันรายการนี้ให้ได้
6: ก้าวสู่ก้าวที่2ได้ไปชิงแชมป์โลกได้แต่เราก็คิดว่าเราก็อยากขึ้นโพเดียมนะครับรับเหรียญนะรับเหรียญก็อยากให้นักกีฬาเขามีความสุขนะครับในเรื่องของได้รับรางวัลนะครับคงไม่หยุดแค่นี้นะครับรอบรองเราก็เจอเกาหลีใต้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราชนะครับมาเชียร์ที่เทอร์มินอล21แล้วก็ทางทูวิชั่นนาวนะครับทูวิชั่นนาวแล้วก็ทูสปอร์ต7นะครับมาเชียร์กันเยอะๆครับ
5: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV ครับ2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8 สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4 ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
7: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอการเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
5: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2 นัดแม้คู่แข่งทั้ง4 ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
8: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
5: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สัปดาห์ที่3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8 กรกฎาคมเวลา13:30 นวันที่9 กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา17:20 นวันที่11 กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา13:30 นและนัดสุดท้ายวันที่12 กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา13:30 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กอุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
4: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.comหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นสำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มสังเกตว่าร่างกายเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งน้ำหนักที่เพิ่มง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นและลดน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมทั้งที่พฤติกรรมการกินอาจไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึมที่ค่อยๆลดประสิทธิภาพลงตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติระบบเผาผลาญคือกระบวนการที่ร่างกายใช้พลังงานในการดำรงชีวิตตั้งแต่การหายใจการไหลเวียนของเลือดไปจนถึงการย่อยอาหารและการทำงานของอวัยวะต่างๆ โดยพลังงานส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าหลังอายุประมาณ30ปีร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างช้าๆหากไม่ได้ออกกำลังกายหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและกล้ามเนื้อคือเนื้อเยื่อที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดในร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญจึงลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ฮอร์โมนในร่างกายก็มีบทบาทสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนบางชนิดเช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนไทรอยด์อาจลดลงส่งผลให้การเผาผลาญช้าลงและร่างกายสะสมไขมันได้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องอีกปัจจัยหนึ่งคือกิจกรรมทางกายที่ลดลงตามวัยคนวัยทำงานมักใช้เวลานั่งทำงานเป็นเวลานานขยับร่างกายน้อยลงและมีเวลาสำหรับการออกกำลังกายน้อยลงเมื่อพลังงานที่ใช้ลดลงแต่ปริมาณพลังงานที่ได้รับยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นน้ำหนักจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการไม่ออกกำลังกายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงในประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามระบบเผาผลาญที่ลดลงตามวัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวัย 40-60 ปีการรับประทานอาหารก็มีผลเช่นกันโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นขณะที่การบริโภคน้ำตาลและอาหารแปรรูปมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกมองข้ามเพราะการนอนน้อยส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงในวันถัดไปดังนั้นการที่ระบบเผาผลาญแย่ลงตามอายุจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหากเข้าใจกลไกเหล่านี้เราสามารถชะลอการเสื่อมของระบบเผาผลาญได้ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่เราสามารถดูแลร่างกายได้และให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่จะไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสุขภาพเราอีกต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมองละปูนมาละเนอร์นะครับผมอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทัพปิงคนเดิมเลยนะครับผมแน่นอนเลยวันนี้อาจจะแบบว่ามีทอสอมาปะกับท่านผู้ฟังก่อนเนอร์อาจจะต้องเป็นภาษาเป็นภาษาไทยสักน้อยเนาะภาษาไทยกลางนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แน่วันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลางสักครู่หนึ่งเนาะท่านจะมองลำพูนเป็นภาษายองเมื่อกี้ทักไทยท่านผู้ฟังเป็นภาษายองไปแล้วนะครับผมแน่นอนเลยนะครับหากใครติดตามนะครับผมเพจของสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับผมก็จะเห็นหน้าค่าตานะวันนี้อยู่กับทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับผมคุณสิทธิพงศ์สกุลเลี้ยงวานิชนะครับผมผู้รักษาเงินเนาะคุณสิทธิพงศ์มะยองนะครับผมพนักงานธุรกิจสาขาอาวุโสแล้วก็คุณธนารุ่งนะครับผมชัยพรมพนักงานสัญญาจ้างงานบริหารหนี้นะครับผมสามท่านเลยวันนี้แท็กทีมกันมาใช่ไหมครับผม
2: วันนี้มา3ท่านครับแท็กทีมกันเลย
0: น่าจะมีแบบว่าสินค้าและบริการหลายอย่างที่จะมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ติดตามกันเนาะ
2: ครับ
0: ผมแน่นอนเลยว่าเมื่อกี้ต้องแอบบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใครชมอยู่น่าจะเห็นเนาะเพราะว่ามีของน่าเหมือนเป็นของที่แบบว่าสมนาคุณนะอันนี้แบบสนใจก่อนเลยเพราะว่าเห็นทั้งลากกระเป๋ามาที่จริงเขาอุบไว้น่าจะอยู่ข้างหลังอยู่นะแล้วก็มีแบบว่าคล้ายๆออมสินหรือเปล่าครับด้านหน้า
2: เป็นกระปุกครับ
0: อ๋อกระปุก
2: บ้านทอส
0: เอาไว้แบบออมเงินเหรอครับผม
2: ใช่ครับผม
0: อ๋อนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราจะมาทราบกันว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะได้สินค้าและบริการเหล่านี้นะครับเรามาเริ่มในสินค้าแรกแล้วก็บริการแรกกันดีกว่าว่าวันนี้ทอสมีอะไรมาแนะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผม
2: ครับผมสำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนนะครับ
0: ครับ
2: ข่าวดีเลยที่เราอยากจะแจ้งให้กับทางท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับด้วยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเราได้มีการต่ออายุในเรื่องของมาตรการนะครับลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองนะครับจากเดิมปกติแล้วเนี่ยนะครับค่าโอนเนี่ยเวลาลูกค้ามีการทำสัญญานะ
0: ครับ
2: หรือว่ามีการโอนนะครับเราก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียมจากสำนักงานที่ดินเนี่ยอยู่ที่ 2% นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าจดจำนองนะครับจะอยู่ที่ 1% นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็มีการต่ออายุของมาตรการให้เพื่อเป็นการลดภาระของทางลูกค้าทุกท่านนะครับในการที่จะเสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของการโอนก็ดีนะครับหรือการจดจำนองก็ดีนะครับจะเหลืออยู่ที่0.01%
0: ลดไปเยอะที่จริงเหมือนมาตรการนี้ก็คือจะสิ้นสุดประมาณสิ้นเดือนมิถุนา
2: ปกติแล้วเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมา
0: ครับผม
2: นะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยมีความต้องการนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย
0: ์
2: นะครับทางกระทรวงมหาดไทยเราก็เลยมีการขยายต่ออายุของมาตรการ
0: ครับผม
2: นะครับลดภาระในเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองจากปกติแล้วอยู่ที่ 3% 3% เราลดเหลือเพียงแค่ 0.01
0: เยอะมากนะครับ
2: 0.01
0: ครับ
2: นั่นหมายความว่ากรณีที่ลูกค้าซื้อราคาของที่อยู่อาศัยเนี่ย1ล้านบาทนะครับเดิมปกติแล้วลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนแล้วก็จดจำนองเนี่ยอยู่ที่ 30,000 บาทนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยลูกค้าเสียแค่หลักร้อยนะครับ
0: จาก 30,000 เหลือแค่หลักร้อย
2: 1ล้านบาทเหลือแค่200บาท
0: ครับผม
2: นะครับไม่เราไม่ได้จำกัดในเรื่องของราคา
0: ครับผม
2: นะครับของที่อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็น1ล้านบาทก็ดีนะครับ5ล้านบาทก็ดี7ล้านบาทก็ดีนะครับสมมุติว่าลูกค้ามีการซื้อที่อยู่อาศัยในราคา7ล้านบาท
0: ครับ
2: ปกติแล้วลูกค้าเสียค่าธรรมเนียมในการโอนแล้วก็จดจำนองเนี่ยอยู่ที่ 210,000
0: ครับ
2: นะครับแต่ด้วยมาตรการที่เราลดภาระของค่าธรรมเนียมนี้ให้นะครับลูกค้าจะจ่ายแค่ 1,400 บาทนะครับ
0: เมื่อก่อนนี้ถ้าสมมติว่าใครจะไปแบบโอนบ้านจำนองบ้านต่างๆเราก็จะมีความกังวลในเรื่องของค่าธรรมเนียมบ้างแหละหรือว่าค่าโอนบ้างแหละเนาะตอนนี้ไม่ต้องกังวล
2: ไม่ต้องกังวลเลยครับผม
0: และเงื่อนไขการรับสิทธิ์เหล่านี้นี่คือทุกรายหรือว่ามีการพิจารณาบางราย
2: ทุกรายครับทุกรายที่มีการโอนกรรมสิทธิ์นะครับหรือว่าจดจำนองไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยหรือปลูกสร้างก็ดีนะครับเราได้รับภาระเราได้ลดภาระของค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองทุกรายครับ
0: ก็คือจาก 2% เป็น 0.0
2: จาก 3%
0: จาก 3
2: ปกติ 3%
0: อ๋อเหลือ
2: ครับค่าธรรมเนียมการโอน 2% แล
0: ้
2: วก็ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%
0: โอ้ตอนนี้ลดเยอะมากๆเลยฮะ
2: เสร็จแล้วเหลือ 0.01 ครับ
0: แล้วโครงการนี้ยาวไปถึงเมื่อไหร่ครับผม
2: ตัวโครงการนี้เราจะยาวไปให้ถึงวันที่30มิถุนายน2570 อีก1ปี
0: อีก1ปีเลยนะครับก็ยังมีเวลาในการที่จะดำเนินการในของห่วงของโครงการนี้อยู
2: ่ใช่ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ทางรัฐบาลเห็นว่าเอ๊ะบางทีเราก็มีความกังวลเนาะในการที่จะไปจำนองมีค่าธรรมเนียมต่างๆครั้งนี้ก็เป็นเหมือนต่อยอดในเรื่องของโครงการเดิมให้มันยืดอายุให้ยาวขึ้น
2: ใช่ครับ
0: บางคนโอ้โหรีบกันในช่วงสิ้นปี
2: สิ้นเดือนที่ผ่านมา
0: ตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบแล้วยาวไปจนถึงมิถุนา70
2: ใช่ครับ
0: ครับผมและนี่ก็เป็น1โครงการเป็นโครงการแรกนะครับในเรื่องของการลดในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับผมแล้วก็ค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็การจำนองเนาะ
2: ใช่ครับ
0: 0.01%
2: ครับ
0: ลดเยอะมากเลยนะครับ
2: มากครับ
0: ดังนั้นแล้วแบบว่าหูใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วกังวลในเรื่องของปกติแล้วเราจะถามกันว่าคนที่เป็นฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนู้นจะเป็นคนรับค่าโอน
2: ใช่ครับ
0: ตอนนี้แย่งกันจ่ายได้แล้วนะครับผม
2: แย่งกันจ่ายนะปกติผู้ซื้อหรือผู้ขายใครจะจ่ายตอนน
0: ี้ไม
2: ่ตอนนี้คือแย่งกันจ่ายนะ
0: ใช่ครับจาก 30,000 เหลือ200นี่แย่งกันจ่าย
2: ใช่ครับ
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่ทางอทอสรับลูกมาจากทางรัฐบาลเนาะในการที่จะออกมาตรการเหล่านี
2: ้ใช่ครับ
0: อันนี้มาตรการแรกมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการนี้ไหมครับ
2: ในส่วนของมาตรการนี้นะครับก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับทีนี้ต้องเรียนว่าแม้ว่าธนาคารหรือว่าทางรัฐบาลเราจะลดภาระค่าธรรมเนียมนะครับในการโอนหรือการจดจำนองให้แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับคือการช็อปดอกเบี้ย
0: ยังไงครับผม
2: นะครับการช็อปดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของทอส
0: อ
2: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญกว่านะครับเพราะว่าการที่ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรอกันอีก1ปีเหมือนตัวภาระของค่าจดจำค่าโอนค่าจดจำนองนะครับอันนี้ต้องรีบให้ไวนะครับเนื่องจากวงเงินของอัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยเรามีจำกัดนะครับแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวของสินเชื่อบ้านนะครับเป็นการรีไฟแนนซ์นะครับเพื่อเอามาลดภาระค่าผ่อนบ้านให้กับลูกค้าเหมือนกัน
0: ครับผมหลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่เข้าใจคำว่ารีไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์มันคืออะไรดีกว่าร
2: ีไฟแนนซ์นะครับคือการย้ายธนาคารนะครับสมมุติว่าลูกค้ามีการจำนองเดิมไว้กับสถาบันการเงินหนึ่ง
0: ครับผม
2: นะครับแต่ว่าทีเนี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ยก็ตามนะครับที่อาจจะลอยตัวหรือในช่วงของเงินงวดที่อาจจะสูงขึ้นตามสัญญาก็ตามนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือเพื่อลดภาระในการผ่อนบ้าน
0: ก็เหมือนย้ายในเรื่องของสัญญามาอยู่กับทอส
2: ถูกต้องคร
0: ับ ก็จะมีการแบบว่ารีไฟแนนซ์แล้วก็จะมีในการคิดอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะถูกกว่าซึ่งถูกกว่าแน่นอนอยู่แล้วหรือเปล่า
2: ถูกมาก ต้องใช้คำว่าถูกมากมากมากแบบยืดยาว
0: ๆยืดยาวๆด้วยใช่ไหมครับ
2: ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านนะครับเราชื่อว่าสินเชื่อบ้านสุขสันต
0: ์
2: นะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 1.75 เดี๋ยวจะให้ทางคุณสุทธิพงษ์ได้นำเรียนครับ
0: ได้ครับผมพี่สุทธิพงษ์2นะครับต้องบอกว่าสุทธิพงษ์1กับสุทธิพงษ์2สิทธิ์อันนี้สิทธิพงษ์อันนี้สุทธิพงษ์โอเคครับผมต่อได้เลยครับผมในเรื่องของสินเชื่อบ้านที่จะมีการรีไฟแนนซ์
1: ความหมายของหรือว่าโปรดักต์ของสินเชื่อสุขสันต
0: ์ได้ครับ
1: 2569นะครับเป็นสินเชื่อประเภทรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงิน1
0: ครับ
1: มาทอสนะครับ
0: ครับ
1: อย่างที่บอกไปครับดอกเบี้ยต่ำอยู่ที่ปีที่1อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 1.75%
0: ครับ
1: ปีที่2อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.75 แล้วก็ปีที่3ถึงปีที่6นะครับ
0: ครับ
1: จะเป็น MIR ลบ 2.49 2.495
0: ครับ
1: ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.9
0: ครับครับผม
1: ไอ้ตัวเนี้ยครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการลดนอกจากได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้ว
0: ครับ
1: เงินงวดก็ต่ำ
0: เพราะว่ามันขยายในเรื่องของการจ่ายงวดจ่ายคือจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นการที่ย้ายจากธนาคารหนึ่งสถาบันการเงินหนึ่งเพื่อมาอยู่กับทอสผมถามอย่างนี้ว่าถ้าในธนาคารทอสสามารถรีไฟแนนซ์ของตัวเองได้ไหมอ่ะมันทำได้ไหมครับ
1: รีไฟแนนซ์ตอนนั้นจะเป็นของรีเทนชั่นครับ
0: มันเรียกอีกคำหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อก็คือลดอัตราดอกเบี้ยนะครับผมแต่ถ้าใครที่มีนะครับผมสัญญากับธนาคารอื่นใดแล้วอยากจะมายืดอายุการจ่ายก็คือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าค่างวดมันเริ่มสูงสำหรับเราละแล้วเราอยากจะทำให้ค่างวดมันน้อยลงมันก็จำเป็นที่จะต้องยืดในเรื่องของงวดจ่ายแล้วก็มาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าเม็ดของดอกเบี้ยที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับดังนั้นแล้วก็ย้ายมาได้แล้วก็มีดอกเบี้ยที่ถูกลงเหมือนที่พี่สุทธิพงษ์ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมอันนี้มีเงื่อนไขอะไรไหมครับในการที่จะมาเข้าร่วมหรือว่าการเข้ามารีไฟแนนซ์กับทอสครับ
1: เงื่อนไข ก็ประวัติการผ่อนนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่แบงค์จะดูประวัติการผ่อน
0: ครับ
1: 1ปีอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะมีทั้งกลุ่มประเภทรายย่อยแล้วก็สวัสดิการนะครับ
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นลูกค้าประเภทผ่อนปกติครับก็ไม่มีปัญหาก็สามารถรีไฟแนนซ์ย้าย
0: หมายความว่าเขามีประวัติการผ่อนที
2: ่ปกติ
0: ก็คือไม่มีการค้างชำระไม่มีการเบี้ยวงวดอะไรต่างๆนี่ถูกไหมครับอ๋อโอเคครับผมอีกประเภทนึงนะครับผม
1: ก็จะเป็นสวัสดิการสำหรับกลุ่มข้าราชการหรือว่ากลุ่มพนักงานประจำครับ
0: ครับผมก็คือมีเงินเดือนประจำ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือต้องดูสเตทเมนต์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับผม
1: ส่วนใหญ่ก็ดูเป็นรายได้ของลูกค้าประกอบนะครับ
0: ครับผมในสองส่วนนี้สองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันไหมครับในเรื่องของการให้
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารการกู้ครับถ้าเป็นอาชีพประจำก็จะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือน
0: ครับผม
1: แล้วก็สเตทเมนต์ประกอบ
0: ครับ
1: ครับแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการหรือว่าอาชีพอิสระก็จะดูพวกเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็สเตทเมนต
0: ์ครับผม
1: เป็นหลักคร
0: ับแล้วตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าสนใจในเรื่องของการรีไฟแนนซ์เข้ามาเขาสามารถไปช่องทางไหนบ้างหรือไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างครับผม
1: เบื้องต้นก็จะเป็นเว็บไซต์ของธนาคาร
0: ครับ
1: ธ.ส.โดยตรงนะครับแล้วก็ถ้าสะดวกแนะนำเป็นสาขาลำพูน
0: ขี่รถเครื่องไปเลยอยู่คือตรงเยื้องๆหน้าสวนบุญนะฮะสามารถไปกันได้อาคารที่อยู่มันจะมีตู้ ATM เนาะถ้าใครแบ
2: บ
0: เลยโค้งโก้งคูบาเนาะถ้าใครฟังอยู่นะเลยโก้งคูบาไปน้อยนึงซ้ายมือเปิดไฟเลี้ยวได้เลยอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมก็สามารถไปติดต่อกันได้ในเรื่องของการรีไฟแนนซ์นะครับผมจากอีกสถาบันการเงินนึงเพื่อมาอยู่กับธ.อ.ส.แน่นอนเลยก็คืองวดจ่ายยาวขึ้นค่างวดน้อยลงดอกเบี้ยก็น้อยลงตามครับผมในส่วนนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมในส่วนของยันรีไฟแนนซ์ไหมครับผม
2: ซึ่งในส่วนนี้นะครับผมขยายให้อย่างนี้ดีกว่าว่าในกลุ่มของลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามนะครับขอดูง่ายๆครับหนึ่งคือคุณต้องมีรายได
0: ้ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการก็ดีนะครับพนักงานบริษัทก็ดีหรือแม้กระทั่งฟรีแลนซ์ครับ
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือทำงานออนไลน
0: ์
2: นะครับแต่ถ้าลูกค้ามีรายได้นะครับแล้วสามารถแสดงให้ธนาคารทราบว่าลูกค้ามีรายได้นั่นแหละครับมาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ
0: มีประกันรายได้ขั้นต่ำมีไหมครับมีไหม
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเปิดกว้างให้กับทุกอาชีพบางคนจะบอกว่าอาชีพอิสระแล้วรู้สึกแบบว่าการไปติดต่อธนาคารเพื่อทำธุรกรรมการเงินมันค่อนข้างจะลำบาก
2: ใช่คร
0: ับดังนั้นแล้วครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มอาชีพอิสระด้วยแล้วก
2: ็
0: ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือคนที่มีเงินเดือนประจำอยู่แล้วไปติดต่อกันได้นะครับผมขี่รถเครื่องไปได้เลยนะฮะที
2: ่เพราะฉะนั้นอย่ากลัวผมใช้คำว่าอย่ากลัวที่จะเดินเข้ามาธนาคารเพื่อมาติดต่อที่ดีกว่า
0: ครับผม
2: นะครับเพราะว่าถ้าเราติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเราได้รับคำปรึกษาที่ดีแล้วนะครับลูกค้าก็ไปเตรียมตัวนะครับย้ายธนาคารนะครับแล้วคือเอาง่ายๆคือมันแฮปปี้คือเงินงวดเราก็ถูกลงดอกเบี้ยเราก็ถูกลงแต่ถ้าเราไม่มาติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเลยเนี่ยเราก็ผ่อนชำระปกติเหมือนเดิม
0: ครับผมบางทีใครรู้สึกว่าตอนนี้มันเหนื่อยเหลือเกินนะอย่าบางทีเหมือนเขาบอกว่าไอครูไม่รู้วิชาเนาะอยากจะให้มาติดต่อกันจริงๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของคำแนะนำเนาะเหมือนครั้งก่อนๆที่เราเคยคุยกันไปว่าถึงแม้ว่าสเตทเมนต์ของเรามันอาจจะยังดูไม่สวยหรูไม่สวยงามเท่าเขาก็จะมีคลินิกต่างๆที่จะทำให้บัญชีของเราหรือการเดินบัญชีของเราแบบเป็นไปเหมือนธนาคารเขายอมรับได้ว่านี่คือบัญชีที่ดีอ่ะอาจจะเป็นเกรดแบบ
2: จะได้เดินถูกทาง
0: ใช่นั่นแหละครับผมก็มาติดต่อกันได้เนาะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการรีไฟแนนซ์นะครับผมแน่นอนเลยวันนี้มาทั้ง3ท่านเราน่าจะมีสินค้าและบริการเยอะมาก มีตัวอื่นอีกไหมครับในการที่จะมานำเสนอวันนี้ครับผม
2: แล้วก็ทีนี้ในส่วนของเงินฝากนะครับในส่วนของเงินฝากตอนนี้เนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ซึ่งเราก็จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่อยากจะออมเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการก็ดีนะครับกลุ่มพนักงานบริษัทก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่เกษียณอายุราชการ
0: ครับ
2: นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเงินฝากตัว GHB Welfare Saving
0: ครับ
2: นะครับเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยถึง 1.5%
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็ที่สำคัญเราจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าแบบรายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถเอาเงินเนี่ยมานอนฝากทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็รอรับดอกเบี้ยเอาไปใช้แบบรายเดือน
0: เป็นรายเดือนเลยใช่ไหมครับผมอันนี้มียอดเงินฝากขั้นต่ำหรือขั้นสูงสุดของการฝากครั้งนี้ไหมครับผม
2: เปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่500บาทครับ
0: ถือเงิน500บาทไปเปิดบัญชีเข้าร่วมโครงการนี้ได้เลย
2: ใช่ครับ
0: GHB Welfare Saving
2: ใช่ครับผม
0: ครับผมก็ไปได้แต่ว่าถ้าผมมีเงินเยอะมากฝากไม่เกินเท่าไหร
2: ่มีเงินเยอะมากครับสูงสุดเราให้คือไม่เกิน10ล้านบาท
0: ครับผมก็นอนเฉยๆนี่ได้รายเดือนอีกเยอะเลยนะครับผม
2: ได้รายเดือนไปใช้ครับ
0: ครับผมแน่นอนเลยว่าน่าจะมีเงื่อนไขในการฝากไหมที่จริงฟังเมื่อกี้ก็คือไม่มีเนาะเพราะว่าแต่ละกลุ่มอาชีพเนาะไปได้หมดเลยแม้แต่คนเกษียณ
2: ใช่ครับ
0: ก็ไปได้นะครับบางทีใครก็มีเงินอยู่ติดตัวแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนเอามาฝากที่นี่ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะครับผม
2: ซึ่งวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่เดินเข้ามาเปิดบัญชีที่ธนาคารนะครับในส่วนของบัญชีเงินฝาก GHB Welfare Saving นะครับยอดเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ยก็คือปกติแล้ว500บาทแต่ถ้าใครมีเงินเยอะหน่อยนะครับเปิดที่2ล้านบาทนะครับวันนี้ก็จะมีตัวของกระเป๋าเดินทางนะครับในส่วนของกระเป๋าเดินทางแจกให้
0: ครับผม
2: นะครับทุกรายที่เข้ามาเปิดบัญชี
0: เริ่มต้นที่2ล้านบาท
2: เริ่มต้นที่2ล้านบาท
0: ครับผม
2: นะคร
0: ับก็จะได้กระเป๋าใบนี้ไปเลยนะครับ
2: ผม
0: เผื่อว่าเดือนอีกเดือนนึงมันจะมีดอกเบี้ยเข้าไปปุ๊บก็จะได้ไปเที่ยวพร้อมกระเป๋าใบนี้เลย
2: ใช่ครับ
0: ครับผม
2: ก็สามารถเอาไปฝากกับทางธนาคารสงเคราะห์ได้
0: เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงเมื่อไหร่ครับผมในเรื่องของโปรโมชั่นนี
2: ้ในส่วนของโปรโมชั่นเรายังไม่มีกำหนดครับเนื่องจากว่าของแจกเราเยอะ
0: จนกว่าสินค้าจะหมด
2: จนกว่าสินค้า
0: แต่ที่จริงถ้าใครรับฟังอยู่ตอนนี้แล้วแบบคนอาจจะแบบไปฝากเยอะก็ได้สินค้าอาจจะหมดเร็วนั้นแล้วก็เร่งติดต่อกันหน่อยนะครับฝากเบอร์ไว้สักหน่อยได้ไหมครับเผื่อใครแบบว่าสนใจในเรื่องของเงินฝากหรือจะไปฝากเงินหรือแม้แต่จะไปดูในเรื่องของไฟแนนซ์นี่ครับผม
2: ครับผมติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0535315178ครับ
0: 535178นะครับผมโทรไปก่อนได้เลยแบบเผื่อจะจองกระเป๋าสักใบนึง บางทีแบบว่าเอ้ยกลัวกระเป๋าหมดนะครับรีบไปกันก็ได้นะครับแต่บอกเลยว่าของเยอะอยู่นะครับผมนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการฝากเงินเนาะที่จริงช่วงนี้ก็อยากจะแนะนำในเรื่องของการบริหารจัดการเงินให้ดีการฝากเงินไม่ว่าจะเล็กจะน้อยเนาะมันเริ่มแค่500เนาะอันนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนึงที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนการฝึกนิสัยที่ดีในการที่จะออมเงินเนาะก็ไปเริ่มต้นที่นี่ก็ได้500บาทหรือใครที่มีเงินเยอะหน่อย2ล้านบาทก็จะได้กระเป๋าพร้อมกับดอกเบี้ยเดือนหน้าแล้วก็พากระเป๋าใบนี้ไปเที่ยวกันได้นะครับผมมีในเรื่องของเงินฝากอื่นๆไหมครับผม
2: ในเรื่องของเงินฝากก็เรามีเฉพาะตัวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝากในเรื่องของลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะลูกค้าที่สินเชื่อ
0: ครับผม
2: นะครับที่อาจจะติดภาระในการบริหารจัดการเงินในชีวิตประจำวันก็วันนี้ก็จะมีทางงานบริหารหนี
0: ้
2: ที่จะมาอธิบายในการช่วยแก้หนี้ให้นะครับ
0: ผมแน่นอนเลยว่าใครที่ฟังอยู่แล้วเป็นลูกค้าเดิมอย่าน้อยใจวันนี้ลูกค้าเดิมก็มีสินค้าและบริการมานำเสนอนะครับผมคุณธนรุ่งนะครับผมวันนี้มีอะไรมาฝากลูกค้าเดิมบ้างครับผม
3: ก็วันนี้นะคะของสายงานบริหารหนี้นะคะแล้วก็งานกฎหมายเนาะก็คือจะมีมาตรการนะคะที่ช่วยเหลือลูกหนี้นะคะสำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาการผ่อนชำระนะคะก็จะมีมาตรการนะคะสำหรับที่ลูกค้ามีปัญหาการผ่อนชำระและงานกฎหมายเนาะสถานะกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะเป็นมาตรการนะคะที่เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะคะที่

0: ตรงเนี้ยก็เป็นสำหรับกลุ่มที่มีสถานะของเป็น NPL แล
1: ้
0: วนะคะสถานะลูกค้าที่มีสถานะโจทย์นอกนะคะก็คือผ่อนชำระกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือสามารถที่จะเข้าร่วมมาตรการตัวนี้ได้นะคะ
1: ตัวนี้มียอดไหมครับผมในการที่จะเข้าร่วมหมายถึงว่ายอดเงินที่เขาค้างอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: ก็อย่างลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำระกับทางธนาคารเนาะเราสามารถให้ลูกค้าเนาะผ่อนชำระก็คือเตรียมเงินนะคะมาชำระ1งวดของงวดเป็นปัจจุ
1: บ
0: ันนะคะก็เดี๋ยวทางเราก็จะถ้าหากว่าลูกค้าไม่ไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถพิจารณาให้ลูกค้าได
1: ้
0: ก็เข้ามาคุยกันได
1: ้ครับผมครับผมอันนี้ก็แน่นอนเลยว่าสมมติว่าใครเป็นลูกค้าเดิมอย่างนี้ดีกว่าเขามีบริการถึง6บริการเลยที่จะมาช่วยเหลือทางท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่เป็นลูกค้าเก่าอยู่หากใครติดปัญหาในการที่จะมาชำระนะครับผมก็สามารถมาติดต่อได้เพราะว่ามันก็จะต้องแนะนำ by case เนาะเพราะว่าแต่ละเคสก็จะมีภาระหรือว่ามีอะไรต่างๆไม่เหมือนกันครับผมมีบริการอื่นๆที่จะมายกตัวอย่างวันนี้เผื่อใครที่แบบว่าเออช่วงนี้ฮอตฮิตเหลือเกินเงี้ยมีไหมครับผม
0: ก็ตอนนี้เนาะเราก็จะเป็นมาตรการตัวที่เน้นเนาะก็จะเป็นตัว DC 2นะคะแล้วก็ DC 4แต่ว่า DC 2นี่เรายกตัวอย่างไปเนาะก็คือผ่อน 0% นะคะมันได้4เดือน
1: 4เดือนนะครับผม
0: แต่ว่าก็มันจะมีตัวอีกตัวมาตรการหนึ่งก็จะเป็น DC 4นะคะตัวนี้มันจะได้ระยะเวลาการผ่อนชำระก็คือ1ปีเหมือนกันนะคะ
1: 12งวดใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะแต่ตัวเนี้ยผ่อนชำระ 0% เหมือนกันก
1: ็
0: คือ 1,000 บาทได้3เดือ นก็ถ้าหลังจาก3เดือนไปแล้วนะคะเข้าเดือนที่4ถึง6นะ
1: คะ
0: ก็จะใช้ดอกเบี้ย
1: 1.90%
0: นะคะคำนวณจากเงินต้นของลูกค้าที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็พอเดือนที่7ถึง12นะคะก็จะเป็นดอกเบี้ย 2.90%
1: ครับหมายถึงว่าเดือน1ถึงเดือน3นี่คือจ่ายแค่ 1,000 บาทเหมือนเป็นการให้หายใจหายคอกันก่อนแล้วก็หาเงินมาในเดือนที่4แต่เดือนที่4ก็จะเป็นดอกเบี้ยที่อัตราต่ำลง
0: ก็คือสำหรับลูกค้าที่ผ่อนติดขัดหรือว่าไม่ไหวจริงๆ
1: อันนี้ผมสอบถามแทนท่านผู้ฟังดีกว่าว่าสมมติผมเป็นหนึ่งคนที่มีการติดขัดแหละแต่ทางเรายังไม่ได้มาติดต่อทางเนี้ยครับจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ไหมและจะมีการเหมือนแจ้งไปยังกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ไหมเพื่อที่จะได้รับเข้ามารับคำปรึกษาอะไรเงี้ยครับผม
0: ของเราก็จะเป็นการติดตามลูกค้าเนาะที่เป็นที่มีสถานะอะค่ะเป็นของกฎหมายหรือว่ามีหนี้ค้างนะคะ31วันถึง90วันขึ้นไปค่ะแล้วก็จะมีการส่งจดหมายนะคะเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อนะคะเพื่อขอเข้ามาตรการเนาะส่วนจะมีเป็น LINE official ของทางธนาคารนะคะ
1: แต่
0: เป็นของงานบริหารหนี้นะคะ
1: เป็นคนที่ลำพูนเลยใช่ไหมครับผม
0: ใช่
1: ครับผมฝากไปได้เลยครับ
0: ลูกค้าสามารถยื่นหรือว่าสอบถามมาในนั้นได้นะคะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็น LINE ID นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะจะเป็นตัว assign ค่ะ
1: ครับผม
0: 308
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะ COU
1: ครับ
0: แล้วก็ IP
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาในนี้ได้นะคะ
1: เบื้องต้นก็คือสอบถามเรื่องราวต่างๆไปในนี้ก่อนก็ได้
0: ใช่
1: แล้วถ้าสมมติว่าจำเป็นที่จะต้องอธิบายชัดเจนกว่านี้เราก็จะให้ท่านผู้ชมทุกผู้ฟังนั่นแหละที่อาจจะต้องการคำปรึกษาเข้ามาพบที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็คือเยื้องกับส่วนบุญในงานบริหารหนี้นะครับหรือตอนนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วไม่รู้จะไปติดต่อในส่วนงานไหนเพราะว่าเวลาโทรเข้าไปน่าจะเป็นติดต่อเบอร์ภายใน1234ก็บริหารหนี้นะครับก็จะสามารถปรึกษาได้ในส่วนของการบริหารหนี้มีอันไหนที่จะมาแนะนำท่านผู้ฟังวันนี้อีกไหมครับผม
0: ก็จะมีอีกตัวนึงนะคะที่เป็นมาตรการ DC 1เนาะตัวนี้จะได้2ปีนะคะซึ่งจะใช้ดอกเบี้ย 3.55%
1: ครับ
0: ค่ะระยะเวลาการผ่อนชำระก็คือ2ปี
1: ครับผมก็อันนี้บอกว่าต้อง by case เหมือนกันเพราะว่าเหมือนเราอาจจะต้องแบบพิจารณาตัวเองเหมือนกันว่าเรามีภาระหรือว่าเรามีกำลังจ่ายขนาดไหนดังนั้นแล้วก็แนะนำว่าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันติดขัดเหมือนแบบว่าจ่ายแบบชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วนี่ครับผมมาปรึกษากันได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ทางบริหารหนี้แหละครับผมก็จะมีการแนะนำโครงการต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะเป็นหนี้กับธกส.อยู่นะครับผมได้เข้าร่วมโครงการต่างๆให้มันเหมาะสมในเรื่องของกำลังจ่ายของแต่ละท่านแล้วก็ในเรื่องของสภาพคล่องของท่านด้วยนั้นแล้วก็มา ติดต่อได้ติดต่อเบอร์เดียวกันหรือเปล่าครับผม
0: ใช่ค่ะเบอร์เดียวกันนะ
1: ค
0: ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ต่อ121ถึง125นะคะ
1: 121ถึง125นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายนะครับผมบริหารนี่ช่วยคุณได้นะครับ

0: ผมวันนี้ทางทอสอมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับมองลำพูนไหมครับผม
1: เพราะฉะนั้นผมสรุปแบบนี้ดีกว่
0: ไ
1: า
0: ด้
1: ครั
0: เล
1: บ
0: ย
1: ว
0: ครั
1: ่
0: บ
1: า
0: ผม
1: สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคร
0: ค
1: ับ
0: รับ
1: เราพยายามที่จะเป็น Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่กำลังมองหาบ้าน
0: ครับ
1: นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกค้าที
0: ่มีบ้าน
1: อาจจะมีบ้านแล้วแต่อยากจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงนะครับรวมไปถึงท่านใดก็ตามที่อาจจะมีปัญหานะครับในการผ่อนชำระอยู่นะครับหลายอย่างเลยฮะติดต่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เรามีวิธีแก้ไขนะครับมีวิธีให้คำปรึกษาที่จะรักษาบ้านให้กับลูกค้าทุกท่านได้ครับ
0: ครับผมนี่แหละครับผมเป็นธนาคารที่จริงคล้ายๆแบบเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นโคชชิ่งต่างๆให้เราด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านหลังแรกของตัวเองใครที่กำลังมีบ้านอยู่แล้วแต่อยู่กับธนาคารอื่นแล้วอยากจะทำให้มันสบายหรือคล่องตัวขึ้นหรือใครที่เป็นลูกค้าของทอสอยู่นะครับสามารถติดต่อกันได้หมดเลยนะครับอย่ากลัวเนาะเพราะว่าพี่ๆทั้ง3ท่านนะยินดีที่จะให้คำแนะนำก่อนอื่นเลยไม่ต้องคิดอะไรมากอยากได้คำแนะนำโทรไปเลยนะครับหรืออยากเห็นหน้าค่าตาก็ไปกันได้เยื้องๆกับส่วนบุญเนาะบอกง่ายๆเลยก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านมากเลยที่นำสินค้าและบริการมาฝากท่านผู้ฟังในมองลำพูนกันนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามีสินค้าบริการอื่นๆหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่ในมองลำพูนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันกับมองลำพูนนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ปิกมาอยู่กับมองละปูนนะครับผมปิกมาใจภาษายองเนอใครอยากขอเพลงยังโทรมาได้นะครับผม0535255666เนอร์นะครับผมยังอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมวันนี้ก็บดบนมือๆเนาะตะกี้ออกไปเห็นรถของทอสเป็นเปะฝุ่นมาตัวนะแน่ใจว่าลุกตั้งไหนมาแต่บ้านเฮายําตกเตเนอจะได้ละตั้งไหนตกก็โทรมาบอกกันได้นะครับเผื่อว่าเจ้าได้บอกคนอื่นว่าไปตั้งหันมันตกแห้งเนอตรงนี้ตกหน่อยเนอนะจงนี้ก็จะเป็นมรสุมเนาะตีอาจจะได้รับผลนะครับผมมาจากพายุที่ห้องว่าไม่สักเนาะตอนแรกว่าเหมือนดีเจออยบอกว่ามันเหมือนจะเป็นไม่สักก่อน้ำใจสักกามนะไม่สักนะครับผมจะได้แล้วพายุลูกนี้มันได้เข้าไทยเนาะห้ามตื่นตระหนกกันนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะมีอิทธิพลที่ทำหึงบาดเท้าฝุ่นตกหนักขึ้นเนาะฝุ่นตกหลายตีเหมือนกันนะจังหวัดอื่นๆนะครับผมพอข่าวพอข้าวก็โอ้สำอันก็น่ากลัวแต่น่ากลัวว่าถนนปูดอีกก็มีเนาะดินโคลนถล่มอีกก็มีนะดังนั้นแล้วใครอยู่ไกลดอยใครอยู่ไกลน้ำเนาะต้องบอกประจำเลยว่าระมัดระวังกันตัวนะครับผมตะกี้ทอสเป็นมาอู่เอ่ยกันเนาะในเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะครับผมใครที่จะซื้อบ้านใครที่มีบ้านอยู่แล้วนะผ่อนอาจจะไว้จากธนาคารอื่นหรือแม้แต่เป็นธนาคารเป็นพ่อว่าลูกหนี้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่แล้วก็สามารถมาเอิ่นกันได้นะครับผมสามารถเข้าไปติดต่อเป็นได้เนอะไว้จะได้เป็นมีโครงการหลายอันเลยตะกี้ขนาดเป็นอู่มา3อันเนาะตะกี้บอกว่ามีโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้นะ6อย่างด้วยกันกี้ยกตัวอย่าง3อันว่าจะปิ้นผ่อน 0% 4เดือนนะหรือว่าจะปิ้นแบบปีนึงแต่ดอกเบี้ยต่ํา2ปีก็มีนะครับผมจะได้แล้วก็ไปบอดไปถามเปิ้นได้เนอะรวมไปถึงใครที่อยากเอาสตางค์ไปฝากที่ไหนก็โอ้เอาเก็บไว้บ้านก็กูเป็นหลักนะเดี๋ยวขโมยเขาโจรหนักเหมือนกันเนอะใครที่แบบเอาตังค์เก็บไว้บ้านทองเก็บไว้บ้านแล้วมันรู้สึกปลอดภัยทอสเปิ้นก็มาฝากได้เนอะฝาก2ล้านไปได้กระเป๋าใบนึงนะแล้วเปิ้นกว่าจ่ายดอกเบี้ยกูเดินนะวันที่15บ่เปิ้นจะจ่ายดอกเบี้ยเฮ้อหับกระเป๋าไปก่อนตอนวันที่สมัครแฮม15วันนะบอกว่าแฮมเดินนึงหน่อยแฮมเดินนึงนอนรอไปนะดอกเบี้ยออกได้ไปแอลพร้อมกระเป๋านั่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเอาสินค้าและบริการของทอสนํามาฝากกันเพื่อท่านผู้ฟังท่านไหนเนาะมีสตางค์หลายนะคนรวยหนักนะละปูนี่นะเอาไปฝากกันได้นะที่ทอสนะครับหรือใครนะครับผมตีมองหาบ้านก็ไปกันได้เนี่ยไปติดต่อเปิ้นได้หรือว่าอันไหนที่เฮาอยากจะโยกธนาคารมารีไฟแนนซ์นะก็ไปถามเปิ้นได้เลยนะครับผมแน่นอนเลยว่าช่วงนี้นะครับผมในกิจกรรมของจังหวัดละปูนเฮาก็เปิ้นว่ามีนักมีหลายเนาะมันมีกิจกรรมที่จัดขึ้นนะวันนี้เลยนะครับผมในเรื่องของ SME ต่างๆเนาะเป็นเสริมนวัตกรรมล็อกเป่าแก้ปัญหาพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวนะมาปิ้นจะได้นะน้องอ่านอินเนาะล่าสุดเลยนะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮานี่แหละครับผมเปิ้นก็ไปงานนี้เลยนะเปิ้นบอกว่า SME นะเปิ้นรวมกับ Exchange Men นะเสริมนวัตกรรมล็อกเป่าแก้ปัญหาพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับผมโดยครั้งนี้เนาะเป็นบอกว่าโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ปฏิเสธได้เหมือนกันนะครับผมว่าจะเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนาะมันปิ้นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในทุกวงการเลยและเฮานะครับผมก็จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเก่านะคือเข้ากับสิ่งมูนี้เนาะเหมือนใจมันเหือปิ้นมันอ่านมาจะใจเฮานี่นะเป็นอู่กันจะอินเนาะเหมือน AI อีเนาะเฮาก็ต้องฮู้ว่าเฮาจะใจมันจะได้ใจมันจะได้ละเกิดผลดีฮู้ว่าจะได้ละเกิดมันเกิดผลเสียพองเนาะเพราะอะหยังเพราะเฮาฮู้อะหยังที่มันเป็นผลเสียเลยพอสิ่งที่เฮาใจปุ๊บมันอาจจะปิกมานะในเรื่องของว่าจะเป็นมิจฉาชีพนะอันนี้ก็คือผลเสียในการใจของมันเนาะดังนั้นแล้วก็ฮู้ทั้งแล้วก็เสียเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวแล้วก็ใจมันหึปิ้นก่อนที่มันจะใจเฮานะครับผมครั้งนี้เนาะเปิ้นก็มีกลุ่มเป้าหมายว่าจะเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมหรือว่า SMEs นี่แหละครับผมแล้วก็มีกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือการจับคู่ธุรกิจด้วยเนาะระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะว่าโรงงานนิคมเนาะอุตสาหกรรมต่างๆเป็นการยกระดับแล้วก็เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอันนั้นคือห่วงโซ่อุปทานเนาะการตลาดประเดี๋ยวนี้เมื่อเฮาอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเฮาอันก่อนนี่อันน้ำใหญ่นะยกไงสุดเลยน้ำใหญ่สมัยต้องอันน้อยๆปุ่นน่ะลำใหญ่นะโอ้เป็นเตลมาพอเป็นตันตีโซนเลยนะเป็นจองกับพี่โซนๆแล้วแบบว่าเด็ดอันเนี้ยใส่ตะกร้าไปนะเป็นไข่กิโลตะกร้านะ50บาทมันต้องเยอะอย่างเนอะรออยู่บ้านหับสตางค์ก็พอเดี๋ยวเปิ้นจะมาเอาคุณมาเก็บใส่ตะกร้าคนเดียวแล้วก็เอาไปเลยแน่50บาทต่อกิโลเดี๋ยวนี้อ๋ออีโรงอ่ะ กิโลตะไดสิปายซาวนี่ดีใจกันละอีเนาะแต่นั่นแล้วนะครับผมเพราะว่าอะหยังตะกอนนี่โอ้เฮาหันว่าโอ้เอ้ยตะกอนนี่เฮาปลูกมงเหรอแน่ข้างบ้านเฮาปลูกน้ำใยได้หนักเหลือเฮาเฮาโละมงออกต้มนะปลูกน้ำใยซาวเริ่มเดี๋ยวนี้เต็มเบิดเต็มเบื่อแน่แปลว่าประห้องว่าสินค้ามันหนักกว่าความต้องการเนาะดังนั้นแล้วมันก็จะเป็นกลไกราคาที่ทำให้ราคาถูกลงนะอันนี้ก็เป็นทุกวงการทุกผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผลหากมาได้ตีประห้องว่าสินค้ามันหนักกว่าความต้องการมันก็จะทำให้กลไกราคาทำงานก็คือราคามันก็จะต่ำลงเนาะภายในงานนะครับมีการบรรยายในเรื่องความหูเนาะเรียกเป็นประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนาะในการที่จะเชื่อมโยงธุรกิจเนาะระหว่าง SME นะครับเข้ากับเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแน่นะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมกิจกรรมครั้งนี้เนาะก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของภาคธุรกิจแล้วก็จะส่งเสริมในการขับเคลื่อนเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากโดยเพราะไอ้หังเพราะแน่นอนเลยว่าจะเป็นอุตสาหกรรมต่างๆเนาะมันก็จะมีป้อแม่พี่น้องบ้านเฮาละอ่อนน้อยบ้านเฮานั่นแหละเข้ามาเยี่ยการโดยรวมไปถึงสินค้าต่างๆที่เป็นฮับซื้อจากชาวนาชาวสวนนี่แหละครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกเนาะที่เอามาพัฒนาเนาะคุณภาพบ้านเฮาก็จะดีขึ้นเปิ้นก็จะต้องการหนักขึ้นสิ่งที่เฮาปลูกอยู่สิ่งที่เฮาเยอะอยู่มันก็จะมีการมีราคาหนักขึ้นนั่นเองนะครับผมฝากไว้สักหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนใครที่อยากฟังเพลงอย่างพิเศษ053 525 566

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: แก้บนนะครับผมโทรมาจากหลังไม้นะครับผมจากพี่สาวที่คันที่โฮมนอกจากเธอเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝุ่นตกหรือเปล่าแน่ใจเหมือนกันเนาะตะกี้มีคนบอกว่าฝุ่นตกไปแล้วอันกำนึงอีเนาะจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวหน่อยตกยุดยุดเดี๋ยวก็แดดเนาะจะได้แล้วช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่าทำร่างกายฟิตหน่อยนะ กินข้าวก็คืออันครบหามูอีเนาะหรือใครตีแบบว่าออกกำลังกายได้หน่อยนะครับผมในที่ร่มนอนเดี๋ยวนี้ออกไปกลางแจ้งก็โกฝุ่นตกเนาะฝุ่นตกฝ้าห้องฝ้าผ่ามันอันตรายนะครับผมจะได้แล้วก็เง้นพอฝ้ากันก่อนออกบ้านด้วยเนอะเผื่อจะได้แบบว่าปกอันจ่องไปพองปกอันผ่ากันฝุ่นไปต่อยอีนะครับผมและแน่นอนเลยวันนี้วันที่6กรกฎาคมแล้วนอนเร็วเหมือนกันนะครับผมจะติดนึงแล้วนอนในเดือนนี้นะครับแต่วันนี้เพิ่นบอกว่าเป็นวันไก่ทอดสากลนี่นะผมก็ได้ยินกันเนาะวันไก่ทอดสากลนี่ว่าเพิ่นบอกว่านั่นกันในวันนี้ก็เป็นวันไก่ทอดสากลแล้วเอาในเรื่องของการเลิกน้ํามันกับไก่ทอดมาฝากดีกว่าเนาะและหลายคนน่าจะแบบชอบกินไก่ทอดของทอดมันตึงล้ําแล้วเนาะแต่จะได้แล้วจะเย็นให้มันปลอดภัยหรืออันตรายน้อยที่สุดนะครับผมการเลิกน้ํามันเนาะเพิ่นบอกว่าเลิกน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันหมูเนาะในการทอดไก่นะครับผมมันเหมาะสมเพราะว่ามีจุดเดือดสูงบะเหม็นหืนนะครับง่ายเนาะบะทำให้เกิดควันง่ายตอนเวลาเขาจุดไฟห่อนๆนะครับผมแล้วก็โครงสร้างไขมันเนาะไม่พังทลายเมื่อต้องใช้ความร้อนนะครับผมเพิ่นบอกว่าห้ามนำน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงว่าจะปิ้นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันกอกมาทอดไก่โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าน้ำมันเหล่านี้มันทนความห่อนได้ดีต่อใดนะครับผมเอาตะอีกก่อนได้เฮาพับ1สายนะไม้ก่อนได้เฮามาต่อกันเนาะสวัสดีครับฮัลโหล
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับผม
2: อันยายเขาฟังเพลงทักเพลงละเนาะ
1: ได้ครับผมเพลงอย่างดีครับ
2: เขาเพลงน่ะสาวบางกล้วยเนี่ยน่ะ
1: สาวบางกล้วยเอ๊ะ
2: เจ้า
1: อยาก
2: ประสร้างเนี่ย
1: โอ้อันนั้นนี่ฮิมอันอย่างก็อันอย่างก็โลตัสหันก่อโลตัสเซเว่นหันก่อมั่นใจกะ
2: เจ้า
1: อ๋อแมนละเน
2: า
1: ะมั่นใจกะ
2: เจ้า
1: อืม
2: อยู่ตำบลแม่แรง
1: โอ้ก็ตำบลเดียวกันน่ะกะ
2: อ
1: ัน
2: ละ
1: เออป้าอยู่อันนี้อยู่ก็งามนะ
2: เออป้าอยู่หมู่11อ่ะน้อง
1: โอ้อันนี้อยู่หมู่1นะห่างกันอยู่นอน1กับ11นี่นะ
2: เจ้าตำบลเดียวกันน่ะเนาะ
1: เออแมนครับผม
2: โอ้ว่าพี่น้องอยู่ก็งามอ
1: ่
2: ะ
1: แมนครับผม
2: ยายนอนฟังเพลงนี่
1: โอ้โ
2: หมอดแมทมอดแมท
1: โอ้โหนั่นแหละรักษาสุขภาพตัวเนอะ
2: สาว
1: บางกล้วยอีนอของออนอรดีกะ
2: ใช
1: ่โอเคเดี๋ยวเปิดหือครับผม
2: ขอบคุณจ้า
1: ขอบคุณจันนะครับเอ้ยโทรไปโทรมาเป็นคุ้นตังบันเดียวกันนะครับผมขอบคุณจันนางจันไลน์เนอะแต่ป้ากันก็เอิญกันก็ได้เนอะตะกี้ทำมาต่อนะครับว่าน้ำมันตีควรทอดนอกก็คือน้ำมันหมูกับน้ำมันปาล์มนะใครจะทอดไก่โดยน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันกอกเป็นว่าโค้นนะครับผมจุดเดือดมันต่ำเนาะจะได้แล้วก็ลองเลิกกันดูนะครับผมน้ำมันตีผ่านการทอดซ้ำลายข้างอันนี้ดีเนอะมันจะมีสารโพล่านะครับผมที่จะเป็นสารก่อมะเร็งนะครับอันตรายต่อหลอดเลือดหัวใจถ้าจำเป็นจะต้องทอดซ้ำเนาะใช้คำว่าจำเป็นนี่นะควรทอดแบบต่อเนื่องบ่เกิน2เตอเนาะใจแล้วเตอแรกปุ๊บแฮมเตอร์ก็เอามาใจแล้วก็ควางไปเห็นเนาะจะได้แล้วก็ควรทอด3หลายเตอเนื่องจากว่าบางทีของทอดเนาะมันก็จะใหม่อยู่ตรงหันนะครับผมแล้วมันจะทําให้เกิดสารต่างๆที่มาเป็นต้นเหตุหรือเป็นปัจจัยที่ก่อมะเร็งได้นะครับผมอุณหภูมินะครับที่เหมาะสมก็คือ175ถึง180องศาเซลเซียสนะครับผมเฮาตึงมิติจุ่มอยู่แล้วเนาะก็เอามักมันเดินนั่นเนาะหากน้ํามันฮ้อนนะครับบ่ถึงเนาะไก่ก็จะอุ้มน้ํามันให้หมดกว่าจะได้กินไก่ทอดนะเดี๋ยวนี้ก่อนคีบไก่ขึ้นมาบนกระทะนะครับผมหัวใจไฟแห้งนะครับขึ้นเล็กน้อยเนาะสัก10นาทีไงก็ได้เนาะพอจะไล่น้ำมันออกจากหนังไก่เนื้อไก่ของเฮามันก็จะกรอบกรุบแล้วก็อร่อยเนาะต้องบอกว่าของทอดมันลำแต่กินแค่พอเหมาะพอควรเนาะแล้วก็กินพักแนมไปตัวนะครับผมใจว่ากินของทอดกูวันกูมืออีนะมันดีต่อสุขภาพดังนั้นแล้วก็เอาแต่พอควรนะครับผมจะได้แล้วก็เลิกซื้อเลิกหากันดีๆเนาะสัก1เพลงกันก่อนมาอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับผมกับเพลงนี้เลยสาวบางกล้วยของออนออลรีดีจากพี่น้องต่างประสางเนอ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: 1ชั่วโมงเร็วเหลือเกินนะครับผม1ชั่วโมงโอ้จะดีเห็นจะหมดรายการแล้วเนี่ยนะครับผมขอบคุณจันทร์จันทร์ไลน์นะที่โทรกันเข้ามาขอเพลงนะครับผมเพลงที่จบไปเนาะสาวบางกล้วยนะครับผมจากพี่น้องตาสันก็ดูเนาะหมู่11น่ะจะพี่สันก็ดูเนาะติปาซานะถูกต้องก็เฮาอยู่หมู่1นะครับผมหมู่1นี่คือกองงามเนาะ11นี่จัดสันก็ดูเนาะจะได้ละขอบคุณจันทร์นักนะครับผมใครติย้ำได้ใจเตเนอร์ในเรื่องของไทยช่วยไทยขาใจเนาะน้องอันปอจะดีหมดแล้วนะไปจับใจใช้ซอยกันได้นะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายเนาะกินข้าวละมือก็จะลดราคาไปนะครับผมจะได้ละมันตัดทุกเดือนเนอะอย่าลืมใจกันรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวนอกก็จะตัดทุกเดือนเหมือนกันนะครับฝากไว้ตัวเนอะสำหรับวันนี้มองละปูนลาไปก่อนนะครับปักกันใหม่วันพุธเนอะมาฟังเพลงกันใหม่นะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนอะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลระบุเตรียมงบประมาณไว้งบกลางเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนย้ำจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
1: กองทัพบกปฏิเสธข้อกล่าวหากัมพูชาโดยยืนยันเหตุระเบิดชายแดนจังหวัดสุรินทร์เกิดจากทุ่นระเบิดเก่าในฝั่งกัมพูชาย้ำไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองคาดว่าเกิดจากกำลังพลของกัมพูชาที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ซึ่งเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเสียงระเบิดขึ้น3ครั้งในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษกองทัพบกย้ำว่าข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่และพยายามทำหนังสือประท้วงว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดและจากการข่าวในขณะนี้ย ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่มองว่าเป็นเพียงการมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยกำลังเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันฝ่ายไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจตราพื้นที่ปรับปรุงเส้นทางการลาดตระเวนและสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยอมรับว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานระยะประชิดอาจเกิดความขัดแย้งเฉพาะหน้าได้แต่กองทัพบกได้เตรียมชุดประสานงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีเพื่อให้ทุกอย่างยุติลงโดยไม่มีการใช้กำลังและความรุนแรงปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกในวันนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรง346กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักใกล้ศูนย์กลางของพายุซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในคืนวันอังคารนี้พร้อมประกาศเตือนภัยซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ5และเตือนประชาชนให้หาที่หลบภัยด้านทางเกาะกวมเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินทั่วพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางและอยู่แต่ในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการเกาะกวมมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อปกป้องประชาชนจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจาก
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการวิทยุใต้สันติสุขนะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะจ๊ะอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะจ๊ะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะเนาะรายการวิทยุในโครงการสร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้ารายการวิทยุในแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์เจ้าคุณผู้ฟังสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นและก่อการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาและก่อการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะลืมวันลืมคืนเนี่ยละพบกันทุกวันจันทร์นะเจ้าคุณผู้ฟังตังคลื่นวิทยุ FM ความถี่95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าดีเจแรงใต้บ่ได้น้องอาศัยว่าเปิดเพลงภาคใต้คือฟังนะเจ้าหรือถ้าผู้ฟังนี่ติดตามรายการอยู่แรงใต้ได้นะเจ้าก็โทรศัพท์ก็มาทักทายนะเจ้าอู้จ่ากันได้เน้อมีเพลงไหนที่ท่านอยากจะฟังอีนะท่านก็แนะนำเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะเจ้านะเพลงที่เปิดหรือฟังนี้ก็เป็นเพลงที่กล่าวถึงนะเจ้ามีการพูดถึงแล้วก็มีการใช้ภาษาสำเนียงนะเจ้าเกี่ยวกับพื้นถิ่นของภาคใต้เนาะปนอู่ถึงขนมจีนแกงไตปลาเอ้นะดีเจตังสวทนี่วันนี้ท่านผอ.แปงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะเจ้าขนมเส้นน้ำเงี้ยวคือทีมงานกินเนาะก็ของบ้านเฮาก็เป็นขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะเจ้าเป็นน้ำเงี้ยวที่เป็นอัตลักษณ์นะเจ้าของคนเมืองเหนือบ้านเฮานะเจ้าเนาะมันตึงหม้อนะเจ้าหอมนัวล้ำนะเจ้าอมเปรี้ยวละมุนจากปลาเขือส้มความมันจากหมูสับนะเจ้ารสชาตินี่ก็แล้วแต่ว่าจะเผ็ดน้อยเผ็ดมากอีนะเพิ่นว่าต้องมีแบบมีน้ำหน้าอีเนาะมันมันหน่อยนะเจ้าหรือแบบไม่มีน้ำหน้าอีนะบ่ได้ว่าอภัยนะคุณผู้ฟังหมายถึงน้ำที่อยู่ด้านหน้าของน้ำแกงนะเจ้าแต่ถ้าเป็นขนมจีนไตปลาเนี่ยเนาะของภาคใต้อันนี้ก็จะมีป้อนท้องว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติไปอีกแบบหนึ่งนะเจ้าขนมจีนแกงไตปลานี่ถือเป็นเมนูอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์สูงสุดของภาคใต้เลยนะเจ้าโดดเด่นด้วยรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรเจ้าเป็นอาหารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินของคนใต้ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเจ้าคุณผู้ฟังส่วนประกอบนี่ก็จะมีพุงปลาเนาะไตปลาหรือพุงปลานะเจ้าเอากระเพาะของป่านะเจ้าเช่นป่าทู่ป่าช่อนป่าอะอย่างแหมหลายๆชนิดเนี่ยนะเจ้ามาหมักกับเกลือจนได้ตี้แล้วก็เป็นวัตถุดิบหลักที่คือความเค็มแล้วก็กลิ่นที่หอมเฉพาะตัวนะเจ้าแล้วเนื้อปลานี้ป้าบอกนิยมใช้เนื้อปลาย่างนะอย่างหมูปลาทูย่างปลาสบะย่างนะเจ้าก็ใช้ได้เหมือนกันเพิ่มความหอมแล้วก็ทำเฮือน้ำแกงไตป่าเนี่ยเข้มข้นนะเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะเจ้ากินกับผักพื้นบ้านคุณผู้ฟังหน่อไม้สดเนาะหน่อไม้สดบะเขือเปาะถั่วฝักยาวฝักทองมูเนี้ยใส่เข้าไปในน้ำแกงซึ่งจะช่วยตัดรสเผ็ดและรสเค็มได้นะเจ้าเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะเจ้าความอร่อยแล้วก็วิธีการลดกลิ่นคาวเนี่ยป้อนว่าการต้มน้ำไตปลาของคนใต้นี่นะเจ้าป้อนจะต้มน้ำไตปลากับสมุนไพรหมูข่าตะไคร้ใบบะกูดส้มแขกอย่างเงี้ยก่อนที่จะเอามากรองเพราะว่ามันจะดับกลิ่นคาวของพุงปลาได้แล้วก็พริกแกงใต้เนี่ยป้อนบอกเป็นพริกแกงที่มีส่วนผสมของพริกขี้หนูแห้งนะเจ้ากระเทียมขมิ้นชันซึ่งก็จะทำให้แกงนั้นมีสีเหลืองแล้วก็ดับคาวได้กะปิอย่างดีเนี่ยนะเจ้าซึ่งเป็นของดีของภาคใต้อยู่แล้วนะใส่เข้าไปนี่อร่อยนัวนะเจ้าคนใต้ป้นจะรักษาสมดุลของรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านกับการกินคู่กับผักเนาะเนอะผักเนาะน้ำซุปผักเนาะอย่างนี้นะนะผักเนาะนี่คือผักสดที่ป้นเอามาแก้มมาจากคุณผู้ฟังถั่วฝักยาวบะเขือเปาะนะใบบัวโปกแตงกวาหมูเนี่ยนะเจ้าแล้วผักพื้นบ้านของภาคใต้นี่ป้นจะมียอด บะม่วงหิมพานต์เนอะลิปปอนฮองยอดกายูอีกอะนะเจ้าแล้วก็มียอดหมุยลูกเนียงสตอเนี่ยนะเจ้าผักเสี้ยนดองเนี่ยมื้อนี้เพิ่นจะเอามาเป็นผักเนาะกินกับไข่ต้มนะช่วยลดความเผ็ดร้อนได้นะเจ้าอ่ะอู้แล้วก่อไผ่บ่ได้กินข้าวก็สุมาอภัยเด้อนะส่วนไผ่ที่กินแล้วก็ได้กินแกงไตป่าก่อนะเจ้าถ้ากินแกงไตป่ามานี่ก็โอ้ถ้าจะเข้าท่านะเจ้าโอ้มีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาพอดีเลยหูว่าฟังแล้วอยากกินแกงไตป่าก่อนะเจ้าเดี๋ยวลองรับสายดูเนาะสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: แม่โทรจากที่ไหน
1: แกงไตป่าขนมเทศเดือยาจับ
0: จ้าแม่โทรจากไหน
1: โทรจากคันที่โฮมเจ้า
0: คันที่โฮมละปูนเฮานี่มันได้เน
1: า
0: ะจ้าปกติกินก็กินแกงไตป่าก
1: ินจ้าแกงปักใต้ลำหล่อมันเผ็ดหน่อยเนาะ
0: หุ่มกินเผ็ดอยู่เนาะดีเจนี่กินเผ็ดบ่ค่อยไหว
1: กินได้กับมันชอบต้องใช้นัก
0: อ่ะมันพอใช้พอดีเนาะจ้าแล้วมีอาหารภาคใต้อย่างที่แม่หุ่มชอบกินนอกจากแกงไตป่าเนี่ยเจ้า
1: ไตป่าเนี่ยเจ้าจ้าหอย
0: เจ้า
1: วันนี้ดีใจเลยเพราะอุ่นน้อยอ
0: ่ะยินดีนักนะแม่แล้วบัดเดียวนี่นะแม่เปิดเสียงวิทยุดังมาเลยฟังเสียงดีเจสะท้อนเข้ามาแล้วเวลาเขาอู้กันมันจะอู้หูเรื่องเนอะแม่เนอะแม่ต้องเบาเสียงวิทยุก่อน
1: เบาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เบาแล้วยัง
1: เบาละ
0: นะฟังเสียงในโทรศัพท
1: ์ชอบน้องออยจ้าเพลงอ่ะ
0: จ้า
1: แม่แรงผมร้อง
0: แล้วเดี๋ยวนี้แม่ใครฟังเพลงอย่างเดี๋ยวน้องออยเปิดเถอะ
1: เพลงน้องออยชอบที่สุดน่ะเพลงยังไง
0: เอ้า
1: ที่ว่าสอนตายรถถีบนั่นแ
0: หละสอนตายรถถีบ
1: มีคนซ้อนท้ายน่ะ
0: อ๋อเพลงไม้เมืองกะ
1: เจ้าจ้ามันชื่อเพลงอย่างน่ะแม่จำไม่ได้อ่ะ
0: รู้สึกจะเป็นเพลงที่ดีที่สุดอีกอะฮะ
1: อ
0: ๋
1: อดีที่สุดแม่ละ
0: เนาะแม่ละโอ้แม่ยังบอกฮู้ว่าน้องออยชอบเพลงนี
1: ้ก็ต้องออยเคยอู้ใน
0: โอเคบันทึกไว้หมดแล้วเหรอ
1: เ
0: ป็
1: นเพลงงั้นไม่ได้จดนี
0: ่เพลงที่ดีที่สุดเดี๋ยวน้องออยเปิดให้หน่อยแม่เนี่ย
1: ที่ดีที่สุดเน
0: า
1: ะ
0: มันชื่อเพลงที่ดีที่สุดของ
1: การปวดแม่ไหมอีของเดี๋ยวแบบได้บังงอมดีอ่ะเร็วๆกัน
0: อ๋อเนาะยินดีเจ้ายินดีเจ้าขอบคุณชนักเลย
1: เจ้าขอบคุณน้องแม่
0: เจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า
1: ลูกไปสองเครื่องแล้วแม่ไปกับน้อยเนี่ย
0: ต้องไปซื้อทรายก่อนเนี่ย
1: ซื้อแก้ร้อยกันนี
0: ่เจ้ายินดีนักล็อกขึ้นไว้เลยเนอะบดีเปลี่ยนเดี๋ยวแม่บดีเปลี่ยนขึ้นบ่อยถ้าแม่เปลี่ยนขึ้นบ่อยนี้วิทยุจะรู้นะต้องเปิด
1: เปล
0: ี่
1: ยนแม่ปักมุดไปเลยบะไทยบะไหลไปไหนก็เส
0: ือ เอาของคุณจันนักเจ้าม
1: ันจะโปรดโมนลำไปตึงวันเมื่อคืนมันจะฮ้อน
0: มันฮ้อนแหละโอ้เจ้ายินดีนะ
1: มันบอกว่าซ่อมมาได้มันราคามันก็ไม่ใช่แพงหรอกซ
0: ่
1: อมมาได้ซื้อไมเตอร์หรอก
0: ดูอ๋อเดี๋ยววันหน้าวันต่าถ้ามีผู้สนับสนุนใจดีแจกวิทยุในจับประกาศในรายการเนอแม่เนอร์
1: เจ้า
0: เจ้าเดี๋ยวไปถึงฟังขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
1: จะฟังข่าวไปเล
0: ี้
1: ยงแ
0: ถ
1: มน
0: ี้
1: แห้ง
0: โมงอ๋อยินดีนักแฟนคลับนะขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าอ่ะขอบคุณสายจากท่านผู้ฟังต่างบ้านนะเจ้าโทรศัพท์เข้ามาอู้กันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะเอจะกึดจัดเมินอ่ะเพลงที่ซ้อนรถถีบเพลงอะไรยังเป็นว่าเพลงนี้ชื่อเพลงที่ดีที่สุดนะจ๊ะจริงๆเดียวชอบพี่ออมไม้เมืองนี่เป็นทุนเดิม

0: ก็ฟังเพลงตอยนะเจ้าคุณผู้ฟังฟังข่าวตอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะเจ้าเปิดวิทยุเป็นหมู่เป็นกูแก้ง่อมแก้เหงากันนะเจ้าเนาะพ่องก็เปิดวิทยุปลุไปสองเครื่องไรว่าเอ็นดูหลำ นะเจ้าก็ขอบคุณนักๆนะเจ้าสำหรับการติดตามรายการตั้งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้า FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าก็อยู่ติดกันกับรายการวิทยุใต้สันติสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ตะกี้อู้เรื่องอาหารการกินกันไปแล้วเนาะว่าบ้านเฮานี่กินน้ำเงี้ยวนะเจ้าทั้งภาคใต้นี่ก็กินขนมจีนกับแกงไตปลาเนี่ยนะมันก็จะมีความจัดจ้านเรื่องของรสชาตินะเจ้าของอาหารไตเนี่ยนะก็เปิ้นว่าการกินอย่างต่างๆวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็เปิ้นท้องว่าอย่างอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์เนาะมันเป็นปัจจัยที่มันหล่อหลอมกันมาทั้งเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิอากาศนะเจ้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมซึ่งหมู่เนี้ยมันก็สืบทอดกันมานะเจ้าอย่างภาคใต้เนี่ยเปิ้นอยู่กับทะเลไงทะเลทั้งสองฝั่งทะเลอ่าวไทยทะเลอันดามันวันติดทั้งสองฝั่งทะเลเลยเพราะฉะนั้นอาหารหลักบ้านเปิ่นเนี่ยโอ้พอกุ้งเผาบ้านเฮานี่ไก่ไปกาดนี่หอมนี่นะตังปุ้นนี่เปิ่นอาจจะเฉยๆเนี่ยนะเจ้าเพราะว่าอยู่กับอาหารทะเลเป็นหลักอยู่ละเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็เรื่องของการกินอาหารทะเลก็จะมีทั้งการกินสดกินดิบเนาะเปิ้นก็เลยต้องหาวิธีการในการกินที่แบบต้องดับคาวป่าด้วยการใช้สมุนไพรรสจัดเนี่ยนะเจ้าเครื่องเทศที่ร้อนแรงไปดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลเนี่ยก็เป็นที่มาของการที่เปิ้นอาจจะต้องกินเผ็ดกินรสชาติที่จัดจ้านเองเนี่ยนะเจ้าอ่ะมีสายท่านผู้ฟังโทรมาเบาวิทยุลงเนอะท่านผู้ฟังเดี๋ยวดีจะอ้อยรับสายน้ำใหม่ก่อนสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีน้องอ้อย
0: อ
1: กินน้องอ้อยเปิดเพลงหมดที่นี่เสียงเพลงเนอะ
0: เอ้ากะ
1: มีการันตีจนจบเลย
0: ว่าไปกับดีเจอ้อยยังฮ้องตัวอยู่นี
1: ่แม
0: ่วิทยุไม่ออก
1: มันมีคนห้องเลย
0: เออสงสัยวิทยุดังว่าวิทยุดังลำโพงข้างเดียวอีกอะ
1: ก็แม่โทรไปตั้งหน่อขนาดโทรใส่แฮมใส่ตั้งหน่อว่าเออบอกน้องอ้อยกำเนิดว่าน้องอ้อยมันเปิดเพลงมันมีเสียงมีกระดนตี
0: อันน่ะมอก็ดิจะเอายังฮ้องตัวอยู่เนี่ยรถเอออยู่ในห้องส่งนี่มันดังนะ
1: มาได้เน้อน้อยเน้อ
0: จ้าแม่โทรจากไหนก
1: ็คันนี่โฮมเจ้า
0: อ๋อคันนี่โฮมเจ้าขอบคุณเจ้าตะกี้ป้อบ้านโทรมาถามเรื่องหวยพอดีขอบคุณเจ้าสวัสดีนะเจ้าเอาฟังแถมไม่นะอ้าวเจ้าขอบคุณเจ้านะก็คนเฮานี่ก็แปลกน้อมใจยอมรับความจริงนะเพิ่นว่าเสียงห้องบ่มีเอดีเจกับเจ๊ยอมนะคะว่าลำโพงบนหลูอ่ะหมออ๋อแต่อู้แต่ในห้องทรงนี่มันดังอยู่นะเจ้าห้องทรงนี่มันมีเนื้อเพลงดังอยู่แต่ว่าเปิดออกไปแล้วเนื้อเพลงบัดดังอันนี้บ่แน่ใจเป็นเพราะอย่างใดต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมก่อนนะเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับการแจ้งผลการติดตามรับฟังเนาะก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะเจ้ากับดีเจผู้จัดรายการกับทีมงานของสวทเนี่ยเขจะได้รู้ว่าท่านอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ตั้งใดนะเจ้าเหนือใต้ออกตกนี่นะฟังแล้วเป็นจะได้ชัดเจนกอนะเจ้าคลื่นของสวทนี่ฟังม่วนกอนี่นะก็ฝากกันไว้ตัวละกันนะเจ้ามีอย่างกอท้วงติงกันเข้ามาได้เนาะเพราะว่าคลื่นนี้ก็เป็นคลื่นวิทยุที่เป็นของพี่น้องชาวละปูนเฮาอยู่แล้วนะเจ้าอู้ไปอู้มาก็ได้หน้าลืมหลังนะแต่กี้อู้เรื่องอย่างก็อ๋อเรื่องอาหาร อาหารนะเจ้าอาหารที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นแต่ละพื้นถิ่นนะเจ้าอาหารที่มาจากการต่อยอดเนาะปัญหาจากเรื่องของภูมิประเทศจากสภาพภูมิอากาศอย่างภาคใต้เนี่ยฝนตกตลอดทั้งปีนะเจ้าป้อนก็จะปัญหาว่าอากาศก็จะชื้นร้อนชื้นเหงื่อเยอะเองนะเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินอาหารได้ง่ายเปิ้นก็เลยกินพริกกินสมุนไพรรสเผ็ดเนี่ยเพื่อขับเหงื่อช่วยให้ร่างกาย เย็นลงแล้วก็มีฤทธิ์ของการฆ่าเชื้อโรคในอาหารเห็นนะส่วนบ้านเฮามันหนาวเนาะอยู่ที่สูงนะเจ้าอากาศหนาวก็ต้องการความอบอุ่นนะเจ้าต้องการพลังงานบ้านเฮาก็เลยนิยมกับข้าวกับป่าที่เป็นไขมันจากสัตว์เนี่ยนะเจ้าแกงอย่างก็แกงกระด้างแกงฮังเลน้ำพริกอ่องแคบหมูเนี่ยเจ้าขนมจีนน้ำเงี้ยวที่มีน้ำหน้ามันเนี่ยนะเป็นต้นนะเจ้ามีทรัพยากรพืชพันธุ์ท้องถิ่นนะเจ้าของภาคใต้นี่ปรากฏจะมีแหล่งเครื่องเทศแล้วก็แหล่งขมิ้นชันชั้นดีนี้อยู่ที่ภาคใต้นะเจ้าขมิ้นเนี่ยเปิ้นจะเอาจ้วยดับกินขะกินขาวแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระส่วนภาคเหนือเฮานี่ก็จะมีพืชป่าไม้เมืองหนาวเนาะบะแควนดีปีอันอย่างมูเนี้ยหอมซ่าละมุนลิ้นชาชาน้อยๆเอ็นนะเจ้าก็บ่ฟังบะเขือเทศหนอมเขือส้มเนี่ยคือรสเปรี้ยวกลมกล่อมแทนมะนาวเป็นต้นนะเจ้าพื้นที่ของแต่ละที่เนี่ยอาหารก็จะบ่เหมือนกันมีเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็การรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมนะเจ้าภาคใต้เนี่ยเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตเลยนะเจ้าก็จะได้รับอิทธิพลจากพ่อค้าชาวอินเดียชาวชวาชาวอินโดนีเซียชาวมาลายูมูเนี้ยที่ปั้นมาติดต่อซื้อขายในเรื่องของการขายสินค้าซึ่งก็รับวัฒนธรรมในเรื่องของเครื่องเทศที่เข้มข้นการกินเนื้อวัวเนื้อแพะตามหลักศาสนาอิสลามมาส่วนภาคเหนือบ้านเฮานะเจ้าก็มีพรมแดนติดกับเมียนมาลาว12ปันนาจีนอย่างเงี้ยนะเจ้าอาหารเหนือก็เลยจะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของทางไทยใหญ่ตังเมียนมาเอี่ยนะคุณผู้ฟังแกงฮังเลเอี่ยนะเจ้าที่จริงๆมันว่าแกงพม่าในแกงฮังเลนี่ก็มาจากตังโซนพม่านะเจ้าการกินข้าวนึ่งมักข้าวนึ่งเอี่ยเป็นต้นวัฒนธรรมของแต่ละพื้นถิ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปสิ่งเหล่านี้เจ้าคุณผู้ฟังกอบเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจเนาะเข้าใจถึงความแตกต่างต่างวิถีแล้วก็วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันนะจ๊ะป้นบอกว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ของพหุวัฒนธรรมนะจ๊ะพหุวัฒนธรรมในส่วนของภาคใต้เนี่ยก็จะมีความหลากหลายในหลายๆเรื่องนะจ๊ะที่ก็จะเหมือนกับต่างบ้านเฮานี่นะสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็บางส่วนของสงขลาเนี่ยนะจ๊ะคืออัตลักษณ์ที่งดงามแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีผู้คน3วัฒนธรรมหลักคือวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมนะจ๊ะแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนมาเป็นร้อยๆปีแล้วอ่ะคุณผู้ฟังนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทางภาครัฐโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เนี่ยนะจ๊ะก็จะมีการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยให้เข้มแข็งต่อไปนะจ๊ะแล้วก็อยู่ภายใต้ความสันติสุขสงบสุขเนาะในพื้นที่ก็มียุทธศาสตร์นะเจ้าในการทำงานในพื้นที่เนาะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเราก็จะหันว่าความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรมของภาคใต้ที่บางคนถือพุทธบางคนถือมุสลิมบางคนเป็นเชื้อสายจีนอย่างนี้นะเจ้าก็จะทำให้แนวคิดนะเจ้าทำให้การดำเนินชีวิตอย่างคือเหมือนกันคือคนละอย่างนะเจ้าถ้าคือไปคนละอย่างแล้วมันก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงที่เป็นข่าวออกมาให้เราได้ยินได้ฟังกันมาเป็นระยะเนี่ยนะเจ้ายุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่แผนการดำเนินงานในพื้นที่เนี่ยคือต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วก็นำการพัฒนาเข้าไปส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิ้นก็กำหนดให้การส่งเสริมแล้วก็พัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อสร้างสันติสุขคืออย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้เช่นการล่อหลอมตั้งแต่วัยเยาว์เนี่ยนะสอบตเนี่ยก็จะส่งเสริมการสร้างพื้นที่การทำกิจกรรมตั้งแต่ระดับปฐมวัยนะเจ้าคือละอ่อนซึมซับการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากอคติทางศาสนาคิงบ่ใจถือพุทธบ่าเนี่ยนะคิงบ่ใจถือมุสลิมเนี่ยเนาะคนถือมุสลิมก็จะโพกหัวเนี่ยนะก็เนี่ยหมู่เนี้ยคือต้องปราศจากอคติทางศาสนาเพราะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะต้องเริ่มจากวัยเยาว์เลยเนาะมีโครงการเพื่อนรักต่างวัฒนธรรมเป็นต้นนะเจ้ามีแคมเปญปาเยาวชนต่างสถานศึกษาต่างศาสนาพุทธมุสลิมเนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์เรียนรู้วิถีชีวิตความเชื่อมิตรภาพระหว่างกัน สนับสนุนทุกศาสนาให้มีความเท่าเทียมกันนะเจ้าสร้างพื้นที่กลางแห่งความสามัคคีเนาะกลุ่มผู้ฟังสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะทำนุบำรุงศาสนสถานของทุกศาสนาเช่นการสนับสนุนการบูรณะวัดกุฬาเอนาจาเป็นต้นเพื่อเป็นพื้นที่ประกอบศาสนกิจและก็ศูนย์รวมใจของคนไทยพุทธในพื้นที่การส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาเนาะร่วมกันกับหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยสืบสานประเพณีวันสำคัญวันสำคัญของชาวพุทธวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาอย่างเงี้ยก็จะต้องทำกิจกรรมวันปีใหม่ของชาวอิสลามเอนาจาอิดเราะมุ่งสู่สันติสุขเอนาจาก็คือการทำกิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ของชาวมุสลิมก็จะต้องให้ความสำคัญกับเปิ้ลเอนาจาก็เรื่องของการเรียนรู้การเชื่อมสัมพันธ์ข้ามพรมแดนเนาะซึ่งสอบตเนี่ยก็เอาคณะครูนะเจ้านักเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกันกับชุมชนไทยสยามในรัฐกาลาตันประเทศมาเลเซียเป็นต้นเนี่ยนะเจ้ามีงานสืบสานสัมพันธ์ไทยจีนเนาะจัดงานพบปะกันมีการเอาเรื่องของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เส้นทางท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมนะเส้นทางท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้เนี่ยนะดึงดูดทื่อประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าไปยะลานี่ปรากฏจะมีศาลหลักเมืองเนาะชมรมพระพุทธรูปโบราณชมรมสถาปัตยกรรมมัสยิดกลางยะลาเห็นนะเจ้าปัตตานีนี่ก็จะมีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมัสยิดกลางปัตตานีไปถึงเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวชุมชนโบราณกือดาจีโนเนี่ยอาจจะออกเสียงบ่ค่อยชัดแต่บ่คุณจื้อเปิ้นเนาะยังคนต่างอื่นมาบ้านเฮาฮ้องอะไรอย่างก็บ้านอย่างก็เดี๋ยวกันเนอร์น้องปลาสวายบ้านหนองปลาสวายบ้านหนองปลาสวายอ่ะคุณผู้ฟังประมาณนั้นบางทีสำเนียงอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงขนาดนั้นนะจ๊ะแต่อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังชาวคุณผู้ฟังกับเรื่องราวที่น่าสนใจเนาะเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะจ๊ะรายการนี้ก็เป็นรายการวิทยุในโครงการประชาสัมพันธ์นะจ๊ะที่จะส่งเสริมความเข้าใจเพื่อกับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะจะเป็นแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้สร้างความเชื่อมั่นขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะจ้าที่จะได้เอามาสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะจ้าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะจ้าร่วมกันติดตามได้กับรายการวิทยุใต้สันติสุขเจ้า

0: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต้
1: ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
3: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้ว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
2: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก็โอไปโอมาเวลาก็เสี่ยงเหรานะเจ้าคุณผู้ฟังและนี่คือทั้งหมดของรายการวิทยุใต้สันติสุขนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะจะร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ร่วมแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะจะกับสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ไปด้วยกันกับรายการใต้สันติสุขนะเจ้าทุกวันอังคารเวลา 14:00 น.โดยประมาณถึง 15:00 น.ตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้ดีเจอ้อยนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนให้ความรู้คู่ความสุขขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับไปตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารุณไครุธกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือ WEF เข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตอันใกล้เพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้เปิดพื้นที่หารือแนวทางการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันโดยจะต้องบูรณาการทั้งด้านการบัญชาการการปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลและการจัดหายุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกันมากขึ้นในอนาคต
7: พลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยนำแถลงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ในวันนี้โดยมีโฆษกและผู้แทนโฆษกจากเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมการแถลงณห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ผ่านมาแต่ละครั้งจะมีการกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วมกันที่ต่อเนื่องกันเสมอซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นด้านของการป้องกันภัยทางอากาศจากเมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศวันนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมกันหารือว่าแต่ละเหล่าทัพจะสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการที่มีเข้าร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศซึ่งต่อไป ต้องมีการระบุใน GOR สำหรับการจัดหาของแต่ละเหล่าทัพให้จัดหาระบบที่ต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ ACCS ของกองทัพอากาศได้ซึ่งการหารือกันในวันนี้แต่ละเหล่าทัพได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทั้งในด้านวิชาการประสบการณ์รวมถึงความน่าจะเป็นในอนาคตเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักนิยมตามมาด้วยกระบวนการจัดหายุทธโภคกรต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยผลประเมินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทเตรียมชงบอร์ดด้านการผลิตพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นไร่ละ 2,000 บาท
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ว่าโครงการดังกล่าวสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรได้แล้วกว่า 4,515,000 ครัวเรือนใช้วงเงินสนับสนุนรวมกว่า 36,700 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นาทั่วประเทศกว่า 36,710,000 ไร่จากการประเมินผลพบว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้มากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวลดลงขณะที่มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 57,400 ล้านบาทในส่วนของมาตรการช่วยเหลือระยะต่อไปเตรียมจะเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่จะมีขึ้นในเร็วนี้อีกครั้งชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงกับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์บายบายจนีเนาะติดตามกันนะเพลงเพราะๆครับข่าวสารเบาๆนะสลับกันคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้วันนี้ก็มีข่าวนะครับอาจจะเป็นข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าปัญหานี้ก็เกิดขึ้นมาเหมือนละนะวันนี้ก็มีการเดินขบวนนะครับผู้ชุมนุมปกป้องแม่น้ำจากสารพิษข้ามพรมแดนนะครับก็ต้องไปก็ติดกันตีหน้ากงสุลจีนเชียงใหม่นะครับก็มีการจี้เนาะนัดยืนเอกสารจี้แก้มลพิษข้ามพรมแดนเรื่องราวเป็นอย่างไรนะพักกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงที่สองของรายการเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ

กลับมาพากันในช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงในช่วงนี้ไปติดตามตีนากงสุนจีนเชียงใหม่นะครับซึ่งเมื่อเวลา 10:50 ตีผ่านมาบรรยากาศบริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเจียงใหม่ก็มีการเปิดใจงานตามปกตินอกการจราจรก็ใช้งานได้ตามปกติช่วง 10:50 นาทีคณะตีกลุ่มผู้ชุมนุมปกป้องแม่น้ำจากสารพิษข้ามพรมแดนก็เริ่มนะครับทยอยเดินทางมารวมตัวกันก่อนนัดหมายทำกิจกรรมและยืนหนังสือในเวลา 11:00 ตีผ่านมาเบื้องต้นกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเตรียมยื่นหนังสือถึงผู้แทนทางการจีนเนาะเพื่อเรียกร้องเพื่อเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนและซึ่งเชื่อมโยงกับการทำเมืองแร่ในพื้นที่ต้นน้ำฝั่งประเทศเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำก๊กแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงนะครับโดยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษควบคุมกิจกรรมเมืองแร่และเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างไทยจีนเมียนมาในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้รายงานว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังบ่มีผลกระทบต่อการสัญจรบริเวณหน้ากงสุลแต่อย่างใดอันนี้รายงานเมื่อเวลาก่อน 11:00 ตะเจ้านี่นะครับซึ่งนะครับเวลาประมาณ 11:30 ก็เกิดเหตุความวุ่นวายระหว่างการชุมนุมของกลุ่มประชาชนซึ่งเดินทางมารวมตัวเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำปนเปื้อนสารพิษจากเมืองแร่บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นได้เกิดเหตุชุดยื้อนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมก็ส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายโดยเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยได้เข้าดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับก็มีการยื้อยุดนะชุดกระชากกันเนาะเกิดเหตุความวุ่นวายระหว่างการชุมนุมของกลุ่มประชาชนนะซึ่งเดินทางมารวมตัวเรียกร้องคือมีการแก้ไขปัญหาน้ำปนเปื้อนสารพิษจากเมืองแร่บริเวณด้านหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ่ะก็มีผู้บาดเจ็บ2รายนะครับเครือข่ายประชาชนก็ได้ยื่นหนังสือถึงผู้แทนจีนแล้วเนาะจีแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำก๊กสายรวกซึ่งเกิดจากเมืองแร่ในเมียนมานะครับเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำก๊กสายรวกโขงก็เดินทางยื่นหนังสือถึงผู้แทนทางการจีนบริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเจียงใหม่เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเนี่ยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษจากเมืองแร่ในประเทศเมียนมาหลังน้ำก๊กแม่น้ำสายหลังแม่น้ำก๊กแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกเกิดการปนเปื้อนสารพิษจากเมืองแร่ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยเนี่ยที่อยู่อาศัยริมน้ำทางด้านสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำรวมถึงห่วงโซ่อาหารตีอาจปนเปื้อนสารพิษโดยทั้งแกนนำครับเรียกร้องให้รัฐบาลจีนดำเนินการตรวจสอบและเอาผิดบริษัทหรือนักลงทุนจีนที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศเพื่อนบ้านพร้อมตรวจสอบย้อนหลังตีหมาของแหล่งแร่ส่งผู้แทนลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประกาศแผนความร่วมมือในการยุติปัญหานะครับรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างรับประกันและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนนะครับก็เป็นเรื่องราวนะภาคประชาชนได้ยื่นหนังสือผู้แทนจีนนะครับแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำก๊กแม่น้ำสายแม่น้ำรวกซึ่งถ้าใครตัวข่าวก็จะเห็นนะครับว่ามีผลกระทบนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาเหมือนละนะครับเป็นเวลาปีปลายละนะเราเต่าตีดิจิโอมตัวข่าวมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อนี่แห่งหนึ่งความคืบหน้าของเครือข่ายประชาชนเนาะได้ยื่นหนังสือถึงผู้แทนประเทศจีนนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษเพราะเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับฟังเพลงกันเยอะๆไปก่อนช่วงนี้นะนะครับส่วนช่วงต่อไป16นาฬิกาครับติดตามกันกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเรื่องราวจาก8จังหวัดภาคเหนือนะครับมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันว่าแต่ละจังหวัดในภาคเหนือวันนี้มีข่าวเด็ดอะไรประจำวันหลังจากนั้นติดตามกันต่อครับรายการของน้องออยนันทพรข่าวดีที่95 5โมงถึง6โมงและหลังจากนั้นก็จะมาอู้คุยกันนะครับครับรายการคิดดีเพื่อสังคมและกิจกรรมอะไรอย่างที่เกิดขึ้นจังหวัดลำปูนวันนี้มีกิจกรรมเด่นอะไรผู้ว่ากาลองผู้ว่ากาลงพื้นที่ตีไหนกันพ้องเขาจะมาอู้คุยกันช่วงนั้น18นาฬิกาถึง19นาฬิกากับรายการคิดดีเพื่อสังคมอ่ะเอาละรายการนี้ดีเจโอมลาไปก่อนครับมาป้ากันใหม่นะวันพรุ่งนี้กับรายการ Happy Time 95เวลาเพลง16นาฬิกา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568มีผลบังคับใช้ทันที
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความตรงใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนก็มุ่งนำคำสั่งพนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันทั้งนี้รัฐบาลย้ำให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัฐคุ้มขึ้นพร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติฝากขังโดยตำรวจค้านประกันตัวเหตุโทษสูงและหวั่นกระทบสังคม
6: พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายในคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติได้แก่นายอุทัยคณาภิวัตรอายุ57ปีผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงอายุ47ปีผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าทำลายกระเป๋าบรรจุยาเสพติดเพื่อนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองมีสีหน้าเรียบเฉยทั้งนี้พนักงานสอบสวนยังได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวคำร้องฝากขังให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงและอาจส่งผลกระทบต่อสังคมหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยืนยันปลดแบนฟูลารินบาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมลงสนามพบเบลเยียมคืนนี้
7: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าฟอรารินบาโรกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะสามารถลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติเบลเยียมได้ในคืนนี้หลังคณะกรรมการวินัยมีมติระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ1นัดและเปลี่ยนเป็นการฆาตโทษเป็นเวลา1ปีตามระเบียบวินัยของฟีฟ่าส่งผลให้ดาวยิงจากสโมสรโมนาโกมีสิทธิ์ลงสนามตามปกติจากประเด็นดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอบคุณฟีฟ่าพร้อมระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ่ด้านสมาคมฟุตบอลเบลเยียมออกแถลงการระบุว่ารู้สึกช็อกกับการระงับโทษแบนของบาโลกันพร้อมย้ำว่าระเบียบวินัยของฟีฟ่ากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เล่นที่ถูกไล่ออกจากสนามไม่ว่าจะเป็นใบแดงโดยตรงหรือจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะต้องถูกแบนอัตโนมัติในนัดถัดไปนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลเบลเยียมยังประกาศว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและรักษาหลักการแฟร์เพลย์ของวงการฟุตบอลต่อไปกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟัง
10: สวท.พะเยาวิทยุและสื่อออนไลน์ของคนบ้านเฮา
11: ฟังที่ FM 95.25 พร้อมออนไลน์ผ่าน PRDWE ช่องสวท.พะเยา
10: Facebook, TikTok, X และ IG ช่องทางดีๆเพื่อคนบ้านเรา
11: สวท.พะเยาให้ความรู้คู่ความสุขหลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
12: ครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการอู้ข่าวเช้าเหนือครับวันนี้พบปะกับทีมงานสวท.พะเยาครับ
13: ครับ
12: วันนี้ผมดีเจชาญไอ้แก้วครับน้องดิม
13: ผมประมวลเมื่อกี้นะครับหรือว่าดีเจบ่าวดิมนะครับ
12: ครับวันนี้เรามาพบปะกันในยามแล้งของวันจันทร์นะครับน้องดีมครับจันทร์ที่6เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569ครับ
13: ครับวันนี้ตรงกับจันทร์คราคติแรม7ค่ำเดือน10เหนือเดือน8ไตปีมะเมียครับ
12: ครับตั้งล้านนากาวาปีละวายสง่าจุลศักราช1388ครับน้องดีมเนาะ
13: ครับผมอ
12: ันนี้ก็เอามาแจ้งบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้ปฏิทินล้านนะปฏิทินไทยเฮาตรงกับวันไอ้อย่างจะได
13: ้ถูกต้องครับ
12: ครับป้ากายแก้วก็จะได้ทำหูทำสาบครับน้องรีมครับ
13: ครับ
12: วันนี้ครับรายการว่าข่าวเช้าเหนือเฮามีข่าวสารประเด็นต่างๆ8จังหวัด10สถานีมาเล่าให้ครับพี่น้องได้ฟังกันนะ
13: เหมือนเช่นเคยเนาะ
12: ต้องบอกว่าทุกประเด็น
13: ครับผม
12: ทุกสวทส่งมานี่สุดยอดเลยนะฮะที่ตามมาฟังกันได้เนาะน้องทีมเนาะ
13: ครับ
12: นอกเหนือจากนั้นครับในช่วงท้ายรายการเฮาก็ยังมีในส่วนของประเด็น รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้พบปะกับทีมงานสวทอย่างครับน้องดีมครับ
13: ทั้งสวทประจวบคีรีขันธ์นะครับ
12: ครับก็จะได้นำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงนะครับที่จะได้เอามาทุกท่านนะครับฟังครับชมกันตรงนี้ในรายการอู่ข่าวเจ้าเหนือครับน้องดีมครับ
13: ครับผม
12: ช่วงแรกกันทักทายกันเนาะทักทายกันเดี๋ยวเฮาพักกันสักกรรม
13: ครับ
12: ช่วงหน้าเฮาไปติดตามประเด็นต่างๆจาก10สถานีนะครับน้องดีมเนาะ2ช่วงด้วยกันครับ
14: อู่ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
12: ครับช่วงนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับ4จังหวัดภาคเหนือ กลุ่มที่1
13: กลุ่มที่1กันก่อน
12: แต่มี6ข่าวนะ
13: ครับถูกต้องเพราะว่ามีสวทอำเภอตัวเนาะ
12: ใจละครับเอาละครับน้องดีมครับเรามาเริ่มต้นกันที่สวทเชียงใหม่ครับ
13: ครับทางเชียงใหม่ครับโชว์ผลสำเร็จ Air for All นะครับต่อยอดงานวิจัยสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่นPM 2.5 อย่างยั่งยืนครับ
12: ครับผม
13: เมื่อวานนี้ครับที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวดร.วิจารณ์สีมาฉายาครับประธานคณะกรรมการที่ตามแผนงานงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for All นะครับภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนโดยมีทางด้านนายรัฐพลนราธิศรนะครับผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม
12: ่
13: และศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยนะครับภาคีเครือข่ายและการนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าวสำหรับภายในงานนี้นะครับก็ได้มีการมอบผลงานนวัตกรรม Air for All จำนวน7ผลงานด้วยกันนะครับคือแก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นPM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเห็นหู้จากพื้นที่ต้นแบบนะครับกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงนะครับท่านฟังท่านผู้ชมครับ
12: อันนี้ท่านผู้ว่าท่อเปิ่นก็โชว์ผลงานเด่นของจังหวัดเชียงใหม่เปิ่นเน
13: า
12: ะนะ
13: ครับ
12: ก็จริงๆแล้วผู้ว่าท่อนี่เป็นคนพะเยานะ
13: คร
12: ับท่านย้ายไปจากพะเยาไปเชียงรายแล้วก็ไปเชียงใหม
13: ่คร
12: ับท่านเก่งในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อยู่ละครับ
13: ครับ
12: จากเชียงใหม่มาตีสวทฝางครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ครับตีเมืองฝางนะครับ CIB ลุยยึดป่าต้นน้ำเชียงใหม่กว่า76ไร่นะครับเสียหายกว่า 5.2 ล้านบาทด้านพื้นยานดอยเวียงผาแจ้งผลตรวจพิกัดยันบ่ได้เกิดในพื้นที่รับผิดชอบนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบส่วนกลางหรือว่า CIB เนี่ยนะครับด้วยกองกำกับการ4บก.ปทส.ร่วมกับกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษบก.สส.ภาค5นะครับก็ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าลุ่มน้ำแม่ฝางหมู่ที่1บ้านห้วยกบเปิดห้องว่าบ้านห้วยปงตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยปราการนั่นนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะหลังจากระบบนะครับสืบสวนและก็พลเมืองดีแจ้งเบาะแสว่ามีผู้ลักลอบเข้าขอบของป่าต้นน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับโครงการจัดที่ทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือว่าคทช.นี่นะครับจากการลงพื้นที่ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดพื้นที่บุกรุกได้ทั้งหมด5แปลงครับรวมเนื้อที่ประมาณ76ไร่3งาน36ตารางวานะครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น5ล้าน2แสนกว่าบาทแยกเป็นพื้นที่ต่างๆดังนี้นะครับมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มแม่น้ำฝาง3แปลงพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาจำนวน2แปลงนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ดังกล่าวไว้เป็นของกลางและก็ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสายนี้ตำรวจภูธรในท้องที่เพื่อเร่งสอบสวนรอสอบสิทธิ์ครอบครองและก็ติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับและก็จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดนะครับอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาขอยืนยันนะครับว่าการดำเนินคดีบุกรุกป่าตามที่เป็นข่าวนั่นบ่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบของอุทยานแต่อย่างใดจะได้ก็ตามนะครับทางอุทยานก็ยังคงเข้มงวดในการเพิ่มเติมเป็นห้องว่าเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเชิงรุกเพื่อป้องกันผู้ที่ฝ่าฝืน เข้าไปทำลายป่าไม้อย่างต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องนะผู้เบาะแสยิงต่างๆผู้กระทำความผิด
13: ครับ
12: ไอ้ยิงต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นกรณีบุกลุกป่าป่าไม้คดียาเสพติดต่างๆก็แจ้งเจ้าที่บ้านเมืองครับผู้รับทราบกันตรงนี้ได้ครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับ
13: ครับผมจากฝางเนาะ
12: ครับ
13: มาตีจากวัดลำปูนกันครับ
12: ครับ
13: โดยจากวัดลำปูนจัดโครงการ SME X เห็นไอ้ก้อนนี้
12: Actionment
13: Actionment มันเป็นภาษาคิดนะคร
12: ับ เสริมนวัตกรรมเนาะล็อกเป้าแก้ไขปัญหาพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างนั้นน้องดิ้มนะ
13: ครับผมซึ่งวันนี้ครับทางด้านท่านผู้ว่าการจังหวัดลำปูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวนะครับโดยมีทางด้านนายประทีปเอ็งช่วนนะครับรองผู้ว่าการปฏิบัติการหนึ่งในนามคณะผู้จัดโครงการนะครับกล่าวรายงานและก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการ SME นะครับผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับ
12: ครับ
13: ซึ่งโครงการดังกล่าวนั่นนะครับก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวคือการผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME นะครับพร้อมทั้งมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME กับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการยกระดับและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานคือแข็งแกร่งและก็เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้บริบทเศรษฐกิจสีเขียวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ
12: ครับ
13: ภายในงานครับมีการบรรยายเรื่องความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงกิจกรรมการจับคู่และเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง SME กับ MMC นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเพื่อร่วมกันประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการห่วงโซ่ประทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับท่านฟังครับ
12: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมานการเงินหน่อยที่เป็นเข้ามามีส่วนร่วมในการเกี่ยวกับเสริมนวัตกรรมล็อกเป้าแก้ปัญหาพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับจากลำปูนมาลำปางครับซึ่งวันตะวันเนาะ
13: คร
12: ับพระพรหมวชิระมีธาพรนะครับรักษาการแทนเจ้าวาดวัดธรรมสุขเกษมสวรรค์นะครับ ท่านก็เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับเพื่อที่จะดำเนินโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมปีที่9ในพระสังฆราชูปถัมภ์ณวัดธรรมสุขเกษมตำบลเม็ดทอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางท่านนะครับโดยมีนายนิกรศิริรจนานนท์นะครับอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานฝ่ายคารวะในโครงการที่ผมได้เล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่9เนา
13: ะ
12: เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2519นี้และถวายเป็นพระกุศลหนึ่งในโอกาสเจริญพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569โดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่41นายพัชระสีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการและก็พุทธศาสนิกชนในพื้นที่นะครับเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากหน้าวัดธรรมสุขเกษมสวรรค์ตำบลแม่ทอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับ
13: โ
12: ครงการนี้นะครับน้องดีมครับ
13: ครับ
12: คือโครงการคืนธรรมสู่เป็นว่าคืนธรรมชาติสู่ธรรมในพระสังฆรูปในพระสังฆราชูปถัมภ์หน้าวัดธรรมสุขเกษมจังหวัดลำปางนี่นะครับก็ได้ดำเนินการยังมาต่อเนื่องเนาะโดยคณะศิษยานุศิษย์และก็พุทธศาสนบริษัทน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระริยาวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกตั้งแต่ปี2561บ่ล่ะนะในสุภาวาระทรงพระเจริญพระชนมายุ91พรรษาโดยมีฉันทามติในการจัดโครงการถวายเป็นพระราชกุศลตามพระวินิจฉัยในการฟื้นฟูป่าทั้งนี้นะครับโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์และชุมชนนะครับโดยใช้พื้นที่วัดธรรมสุขเกษมสวรรค์เป็นศูนย์กลางในการเห็นโหด้านธรรมชาติและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมและมีการพัฒนา และมีการปรับปรุงผืนป่าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเข้าสู่ปีที่9แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดครับอาจารย์วันนี้วันว้านะ
13: นะครับมาเข้าปีละ
12: ครับก็เป็นโครงการต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางครับ
13: ครับ
12: จากลำปางไปแม่ฮ่องสอนครับน้องดีมครับ
13: ครับทางทท.แม่ฮ่องสอนครับจวนสัมผัสเสน่ห์ฤดูฝนเมืองปลายในงาน Fail All The Failing at แม่ฮ่องสอนเรนนี่ชามนะฮะหรือว่าเสน่ห์สายฝนแม่ฮ่องสอนระหว่างที่3ถึง5กรกฎาคมนะครับ
12: ครับ
13: เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาครับตีซุ่มพิธีบริเวณหน้าศาลอำเภอปายอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบันดิตครับผู้ว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Fail All The Failing at แม่ฮ่องสอนเรนนี่ชามเสน่ห์สายฝนแม่ฮ่องสอนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.รวมถึงสำนักงานแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นและการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงฤดูฝนนะครับเนาะภายในพิธีก็มีตังนายอำเภอปายหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้อำนวยการทท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนนะฮะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท่องผู้นำชุมชนเนาะประชาชนและกับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักภายหลังพิธีเปิดงานนะครับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะก็ได้เยี่ยมชมการตกแต่งพื้นที่ถนนคนเดินปายภายใต้แนวคิดแม่ฮ่องสอนเรนนี่ชามตีถ่ายทอดเสน่ห์ของสายฝนวิถีชีวิตและบรรยากาศอบอุ่นของเมืองปายผ่านการจัดสร้างจุดถ่ายภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นดูมงเส้นเสียงดนตรีนะครับอุโมงค์ปลายทรูปปิ้งนะอุโมงค์เสน่ห์สายฝนแม่งซ้อนนะฮะ
12: ร
13: วมถึงอุโมงค์ปลายคลับฟูนะร้านกิจกรรมแม่งซ้อนเลนนี่ชามครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปแบบนะวาดรูปไม่เหมือนนะมีวงเล็บวาดรูปไม่เหมือนบอดี้เพ้นท์นะครับแล้วก็มีการเพ่นโคมไฟปิงปองแบบนี้นะฮะแล้วก็เพลิดเพลินกันแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับในพื้นที่และเป็นบอกว่าแห่งหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน
12: ก็คือ
13: แจ๊ดขออภัยครับปลายแจ๊ดแอนด์บลูเฟสติวัล2026นะครับซึ่งจัดขึ้นร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการในอำเภอปายครับ
12: ครับ
13: เป็นการนำเสนอการแสดงดนตรีแนวแจ๊สและบลูจากศิลปินชาวไทยและต่างประเทศเลยนะครับท่านผู้ฟัง
12: น
13: ี่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเน
12: า
13: ะ
12: ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปเอลเน
13: า
12: ะสักปีนะฮะ
13: ช่วง
12: ช่วงกรีนซีซั่น
13: นะช่วงเดือน
12: สามถึงห้าแต่ปีนี้แล้วแล้วนะ
13: แล้วไปละเมื่อสองสุกสองที่ผ่านมา
12: ครับก็ยังอยู่แม่ฮ่องสอนครับนะตีเมษเลี้ยงนะครับเฉพาะเมษเลี้ยงครับท่านได้ซ่อมแผนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับต้องบอกว่านี่คือการซ่อมนะ
13: ซ่อมหนี
12: ซ่อมซ่อมหนีซ่อมเข้มแผนกราดยิงเป็นมีมอตโต้เป็นนะว่าหนีซ่อนสู
13: ้
12: ยกระดับความปลอดภัย
13: ที
12: ่กับโรงเรียนอนุบาลแม่เสียงครับ
13: ครับ
12: ก็เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เสียงนะครับนำโดยท่านพันตำรวจเอกพิสิทธิ์ตรับเพชรสกุลผู้กำกับสภ.แม่เสียงนะครับมอบหมายให้ชุดชุมชนสัมพันธ์และชุดปฏิบัติการพิเศษซิกเมนทีมนะครับจัดอบรมและก่อซักซ่อมแผนเผชิญเหตุก็คือการกราดยิงนะแอคทีฟชูเตอร์นะตามหลักสากลหนีซ่อนสู้นะครับเพื่อแก้คณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่เสียงหรือว่าบ้านโป่งนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียหากเกิดสถานการณ์จริงนะถ้าหากมันหนีอีน่ะรอดก็จะได้หนีตันหนีซ่อนสู้อีนี่นะครับการซ่อมแผนแบ่งเป็น2ส่วน2ลักก็คือนะครับภาคทฤษฎีและก็การเรียนรู้สังเกตสิ่งผิดปกติและหลักการเอาตัวรอดหนีเมื่อมีทางออกปลอดภัยซ่อนล็อกประตูปิดเสียงมือถือสู้ก็คือทางเลือกสุดท้ายเพื่อป้องกันชีวิตนะครับภาคปฏิบัติเปิดได้จำลองสถานการณ์คนร้ายคลุ้มคลั่งนะครับเพื่อที่จะฝึกการอพยพนักเรียนการประสานงานระหว่างโรงเรียนและก็เจ้าหน้าที่และขั้นตอนการเข้าระงับเหตุของตำรวจอย่างเป็นระบบทั้งนี้นะสภ.แม่เสียงนะครับก็เตรียมขยายผลจัดฝึกอบรมเพื่อแก่สารศึกษาอื่นๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นและอุ่นใจและยกระดับความปลอดภัยให้แก่ผู้ปกครองและก็ชุมชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการเชิงลุกเหียนหู้ไว้ก่อน
13: เนาะ
12: ถ้าหากมันนี
13: ่
12: จะได้หนีทัน
13: ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะเน
12: า
13: ะ
12: ครับแม่นละครับ
13: อนาคตข้างหน้าเขาบ่ฮู้อยู่
12: เขาบ่ฮู้เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดยังปีแล้วนะหลายตีเหมือนกันถ้าเรามีทักษะก็จะดีนะครับน้องดี
13: ครับ
12: เอาละนะครับพกข่าวจบกันไปจากกลุ่มภาคเหนือตอนหนึ่งครับเดี๋ยวเขาพักกันกั๊มเดี๋ยวมาพบกันแฮมซีข่าวจากเชียงไฮ้พะเยาหนานแป กลุ่มทีนฟ้าลั่นนะครับ
14: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
12: เอาละนะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่านกลุ่มทีนฟ้าลั่นนะตะวันออกน้องดีมครับไปกันที่เจียงไฮเน
13: า
12: ะ
13: มาเริ่มกันที่เจียงไฮครับรวบหนุ่มเมียนมาหลอกขนยาเสพติดข้ามด่านแม่สายครับโดยยึดยาบ้าได้ 600,000 เม็ดเคตามีน 11.8 กิโลกรัม
12: เข้า
13: ซุกซ่อนในกล่อง8กล่อง
12: กล่องพัสดุนี่นะ
13: ครับ
12: เขาแบก
13: เมื่อวานนี่นะครับเจ้าหน้าที่ทหารร้อยม.3เฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผ่าเมืองได้ห่วมครับทั้งชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่10กองกำลังผ่าเมืองด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สายและตำรวจสภ.แม่สายครับได้มีการจับกุมชายชาวเมียนมาลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดนผ่านจุดผ่านแดนถาวรแม่สายสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่2พร้อมของกลางยาบ้า 600,000 เม็ดและเคตามีนน้ำหนักรวม 111.8 กิโลกรัมนะครับ โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่5เนาะคณะที่ทั้งเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านพรมแดนไทยเมียนมาเนี่ยก็พบชายคนหนึ่งขับรถ3ล้อเครื่องบรรทุกกล่องพัสดุมาจำนวน8กล่องเตรียมที่จะเดินทางจากจังหวัดท่าขี้เล็กประเทศเมียนมาเนี่ยเข้าสู่ฝั่งไทยโดยมีท่าทีพิรุธนะครับ
12: เ
13: จ้าหน้าที่จึงได้ทำการเรียกตรวจค้นจากการเปิดตรวจสอบกล่องพัสดุก็พบถุงพลาสติกปิดผนึกด้วยเทปกาวใสภายในบรรจุห่อยาเสพติดจำนวน60ก้อนและห่อบรรจุผงต้องสงสัยอีก107ห่อจึงได้มีการควบคุมตัวผู้ขับขี่ไว้ทราบชื่อภายหลังคือนายขุนเตียนอายุ12ปีสัญชาติเมียนมาต่อมาเวลาสักประมาณบ่าย3โมงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ห่วงครับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่สายจังหวัดเชียงรายสพแม่สายสำนักงานปปสภาค5เนาะ
12: ร
13: วมถึงศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเขตพื้นที่5เชียงใหม่และฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายนะครับตรวจพิสูจน์ของกลาง

0: แปลกก
1: ็แสดงว่าน
0: ะ
1: ใจถึงเนาะ
0: ใจถึงตามลักนี่ต้องไปพุ่นอ่ะ
1: กับลักลอบตามแต่สองทางธรรมชาติ
0: เออสองทางธรรมชาติอย่างนี้แต่เนี่ยมาด่านตรวจใหญ่เลย
1: ครับอ่ะมาว่ากันครับจับได้ละ
0: เนาะ
1: มาข่าวพะเยาครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้พะเยาเขาได้มีการหาหรือเตรียมพร้อมจัดศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับรายการวอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์2026ปีแล้วก็เคยจัดมาแล้วนะย
0: ิ่
1: งใหญ่อลังการครับไอ้เกียวไปพอไปไล่ซดแล้วนะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสนามที่3เพื่อที่จะมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ขาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างคึกคักเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะที่ห้องประชุมผู้กำกับการจันทร์5สารกลางจังหวัดพะเยาครับท่านสมศักดิ์แก้วเสนาเนาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026นะครับสนามที่3ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569นี่ครับบริเวณสนามสวนสาธารณะริมกว้านพะเยาฮะนะอุ้ยไงเน
0: า
1: ะ
0: ติเกาฮะนะ
1: ติเกาฮะนะโดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผู้เข้าร่วมประชุมกันตรงนี้ก็เพื่อที่ตามความคืบหน้าในทุกด้านอีหนอแต่ละตีแต่ละแห่งดีอู้จากันเป็นจะได้กันพ้องอีนะมีการปรับปรุงสถานที่และก็ปรับผังการจัดงานให้เหมาะสมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่รับชมเพื่อรองรับแฟนความเร็วนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอครับซึ่งเป้าหมายให้กับกรมชลประทานและประมงจังหวัดพะเยาเป็นผู้ดูแลนะต้องบอกว่าปีแล้วนี่คนนักน้องริม
0: คนนักคนไหล
1: ตอนนี้เต็มเลยนะ
0: เต็มแพทย์บางแต่บางคนปลาม้าเบอร์ตันก็ต้องไปยืนพอเน
1: า
0: ะ
1: ครับเออมันแหละครับตีขอบกว้านนะปีนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนส
0: ำ
1: หร
0: ับ
1: อัศจรรย
0: ์อัศจรรย
1: ์สำหรับสิ่งในความสะดวกทั้งจังหวัดได้จัดเตรียมอัศจรรย์รองรับผู้เข้าชมประมาณ280ตีนั่งพร้อมจัดพื้นที่จอดรถประสานทางเทศบาลเมืองพะเยาจัดรถ2แถวรับส่งฟรีระหว่างจุดจอดรถไปยังบริเวณงานเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดนะครับนอกจากนี้นะครับความมันระดับประเทศภายในงานก็ยังมีการจัดพื้นที่จำหน่ายโอท็อปและของเตี้ยลึกของจังหวัดพะเยานะครับอุ้ยง่ายของดีทั้งหมดทั้งมวลของพะเยานี่จะเอามาโชว์ที่ฮั่นหน่วยงานรับผิดชอบก็จะมีพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองพะเยานะครับทั้งนี้นะจังหวัดพะเยาก็จะเริ่มปูพรมติดตั้งป้ายประชาพันธ์และก็อุ้ยบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อผู้อาสาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับโดยมุ่งหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนอย่างแน่นอนครับม่วนแน่กว้านพะเยาระเบิดแน่ไอ้แก้วไปมา
0: การปีที่แล้วเตะแก้วไปกับมันแล้วนะ
1: มันแล้วนะ
0: มันต้องเห็นของจริงขนาดเปิดมีเพจไล่ส้นนะ
1: ครับ
0: ยังบอกมันเต่าเขาไปพอของจริงไหมวะ
1: ครับแม่นละอยู่ครอบสนามม่วนครับ
0: พอถึงได้ยินเสียง
1: น้ำ
0: เสียงน้ำเสียงฟิวของเครื่อง
1: บึ้นเป็นเครื่องเจ็ตนะครับจากพะเยาไปแปะครับขายล้มพะเยานักละอ่ะ
0: เมืองแปะนี่ต้องฟังให้ดีแต่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเขาชอบกินซุกๆดิบๆนี
1: ่มันเป็นจะได้ซุกๆ
0: ลาบดิบลูดิบนี่นะระวังนะตังมึงแปะนี
1: ่วิตามินน่ะมันไง
0: พ่อผู้ป่วยพุ่งสูง40หลายเสียชีวิตแล้วนะ5คน
1: เอา
0: โลหูดับครับ
1: ครับครับ
0: โดยนายแพทย์นพรัตน์วัชระขจรกุลครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแปะออกมาเปิดเผยถึงสถานโรคติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิดหรือตีเฮาฮู้จักจื่อในจื่อของโรคไข้หูดับแม่นละโรคไข้หูดับว่าเป็นโรคที่เชื้อแบคทีเรียตีติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับมักได้รับเชื้อจากการรับประทานเนื้อหมูดิบหรือซุกๆดิบๆเนี่ยดีเจชาญมากนี่นะ รวมถึงการสัมผัสเนื้อหมูดิบผ่านบาดแผลหรือเยื่อบุต่างๆของร่างกายเชื้อจะย่างให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ และในหลายร้ายอาจลุกลามไปถึงเยื่อหุ้มสมองส่งผลให้สูญเสียการได้ยินหรือตีเรียกกันว่าโรคหูดับนั่นนะครับและหากอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้นะครับปัจจุบันนะครับทางจังหวัดแปรเนี่ยมีสถานการณ์น่าเป็นห่วงโดยตั้งแต่ต้นปี69จนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยสะสมแล้ว40รายเสียชีวิตแล้ว5รายนะครับถือว่าสูงที่สุดในพื้นที่แปรจังหวัดภาคเหนือของเขาผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกายแต่ในรายที่มีการติดเชื้อรุนแรงเนี่ยจะเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการซึมสับสนหรือสูญเสียการได้ยินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับท่านผู้ฟัง
1: อันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเนา
0: ะ
1: ในเรื่องเกี่ยวกับไข้หมูดิบนี่นะ
0: การบริโภคตอนนี้ก็ควรจะกินซุปก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ข่าวท้ายนี่เมืองน่านเห็นน้อยหนึ่งนะครับเทศบาลเมืองน่านพร้อมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านและกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่สำรวจและก็ประเมินระบบระบายน้ำลักและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนนะครับซึ่งวันนี้เองนะฮะนายสุรพลเทียนสุดนายกเทศมนตรีเมืองน่านมอบเฮือวาตีพันตรีนัท

0: สูตรรองนายกเศรษฐมนตรีเมืองน่านพร้อมคณะนะครับได้ลงพื้นที่เข้าไปดูนะครับที่ประตูระบายน้ำเพื่อประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลักและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรวมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านนะครับและก็กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในการนี้นะฮะเปิ้นได้เข้าไปตรวจสอบสภาพระบบป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำลักของเทศบาลเมืองน่านทั้งหมด17จุดด้วยกันนะโดยดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของแต่ละสถานีและความเสียหายของประตูระบายน้ำและความเสียหายส่วนควบคุมและหากสถานีไหนที่มีเครื่องสูบน้ำก็จะทำการตรวจวัดค่าแมกะโอมทดสอบระบบอย่างต่างๆให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเผชิญเหตุหากว่ามันนี่อีหนอก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่นะครับของทางด้านเทศบาลเมืองน่านครับเอาล่ะทุกท่านครับพอไว้ลำเวลาหมดเวลาในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับ
1: กําเดียวเน
0: า
1: ะ
0: กําเดียวครับพี่ล้มของแรกน้อยหนึ่งนะครับวันนี้ผมดีเจชาติไอ้เจ้าหน่อยครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาฟังครับชมในน้องดิมหลายท่านหลายคนก็ชมมาบอกว่าฟังอยู่ที่ไหนตั้งไรเปริ่มเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหนักหลายเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมดีเจชาติน้องดิมขอนำรายการลำลากันไปก่อนน้องดิมเนาะ
1: ครับผม
0: จกดีมีใจทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะที่ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและในวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะก็เป็นรายการที่ผลิตจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะดิฉันสุรางบารมีดำเนินรายการและช่างเทคนิควันนี้คุณธีรวุฒิผาติวิทย์ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีได้นำเสนอเรื่องของพระราชกิจกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรในด้านต่างๆนะคะในแต่ละช่วงของรายการทั้งช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องตามรอยพระเมตตาและสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ฟังผู้ชมจะได้รับชมรับฟังในลำดับต่อไปค่ะเข้าสู่ในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เมื่อครั้งปีพ.ศ. 2514ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญรับชมรับฟังค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: เมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2514สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวนและผลทับทิมสำหรับบ้านเขาเต่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆติดทะเลเดิมชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเพราะในสมัยก่อนความเป็นอยู่ยากลำบากถนนหนทางเป็นดินเลนมีหลุมบ่อเต็มไปหมดและไม่มีน้ำสำหรับดื่มกินต้องไปหาบมาจากตาน้ำที่มีอยู่ในหมู่บ้านและในสมัยนั้นก็ยังไม่มีน้ำสลับการปลูกพืชอีกด้วยประกอบกับดินก็ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเลยกระทั่งวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2496พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านเขาเต่าเพื่อทรงศึกษาปัญหาสภาพพื้นที่และพระราชทานแนวทางแก้ไขหมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรกที่พระองค์ได้ทรงศึกษาปัญหาทั้งเรื่องน้ำและดินโดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเป็นลำดับแรก พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์แก่กรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำจืดไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเลี้ยงปลารวมถึงการเพาะปลูกพืชอีกด้วยเมื่อสามารถเพาะปลูกได้ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจและการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานรางวัลด้านการปลูกพืชและทำสวนยิ่งทำให้ชาวบ้านมีความปลื้มปิตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะตามรอยพระเมตตาค่ะก่อนที่จะได้ไปติดตามเรื่องของช้างนะคะกับผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนกับช้างการแก้ปัญหาช้างนะคะขออัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความดังนี้ค่ะช้างเป็นสัตว์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักทรงห่วงใยโดยเฉพาะช้างทางกุยบุรีและแก่งกระจานทรงห่วงใยมาตลอดทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้างจะได้ไม่ไปรบกวนคนคนกับช้างจะได้มีปัญหากันน้อยที่สุดที่กุยบุรีเช่นที่กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ช้างมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์เคยช่วยรักษาบ้านเมืองกู้บ้านกู้เมืองดังนั้นขอให้ช่วยกันดูแลมิให้ช้างถูกฆ่าอย่างทารุณเยี่ยงนี้เพื่อจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยที่จะให้มีการอนุรักษ์ช้างให้เป็นสัตว์คู่แผ่นดินสืบไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2555ณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานค่ะคุณผู้ฟังคะไปติดตามรับชมรับฟังนะคะในช่วงตามรอยพระเมตตากับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นเชิญรับชมรับฟังค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายนิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยนะครับถ้าพูดถึงการอนุรักษ์ช้างป่าสัตว์ป่าในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทยของเรานะครับซึ่งในพื้นที่พื้นป่ากุยบุรีเนี่ยจะได้เป็นพื้นที่โครงการพระมิอีกหนึ่งโครงการนะครับโดยมีชื่อเต็มๆว่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องจากพระมินะครับซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญกับราษฎรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่านะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงห่วงใยสัตว์ป่าช้างป่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านได้ให้ราษฎรได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งราษฎรของเราก็ได้น้อมนำพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้ามาปฏิบัติคือพระองค์ให้ความสำคัญถึงขนาดว่าถ้าพระบาทเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำพระองค์ก็จะทรงเป็นป่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงสร้างแหล่งน้ำพระองค์ก็จะสร้างพื้นที่ป่าอันนี้เป็นสร้างเรื่องสร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรของเราได้ดูแลพื้นที่ป่าจนมาปัจจุบันต่อยอดมาเป็นสสทปหรือว่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปทั่วพื้นที่อำเภอกุยบุรีนะครับและปัจจุบันนะครับก็ยังสร้างเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลหาดขามที่หมู่บ้านลงไทยขึ้นนะครับนั่นในความว่าเราได้ขยายผลโครงการพระมิตรขององค์ท่านไปสู่ความสำเร็จนะครับซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นนะครับไม่มีราษฎรแบบบุกรุกเข้าถางป่าอีกเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับจนเป็นที่มาคำว่ากุยบุรีสวรีแห่งเมืองไทยนะครับอันนอกจากนั้นยังน้อมนำพระมิตรของพระองค์ท่าน มาเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับในหมู่บ้านกาแฟของเราซึ่งปัจจุบันก็มีการสาวไหมนะครับส่งไปยังศูนย์ประกอบอาชีพบางไทรก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลหมู่บ้านครับ
4: การอยู่ร่วมกันของคนกับช้างนับจากวันนี้เป็นต้นนี้ค่ะเป็น
1: ครับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอันนี้หมู่บ้านแรกตระหนักมากครับได้พยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับรัฐบาลว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับป่ายังไงเราต้องอยู่กับสัตว์ป่าช้างป่าให้ได้จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรไม่ให้ราษฎรเนี่ยทำการเกษตรอย่างเดียวมีผสมผสานกันและก็ที่สำคัญนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกุรีมาเป็นแนวทางนะครับเขาเรียกว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสจากช้างป่าที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมก็นำเอาครอบครัวที่อยู่พื้นที่แนวเขตชายแดนเนี่ยมาเป็นไกด์มาเป็นรถนำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชมสัตว์ป่าช้างป่าก็เป็นการสร้างรายได้นะครับตรงนี้ความกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้างก็เลยเบาบางลงนะครับเพราะว่าชาวบ้านมีรายได้จากการนำเที่ยวนะครับผ่านนักท่องเที่ยวเข้าไปชมสัตว์ป่านะครับตรงนี้ก็สร้างรายได้กับชุมชนนะครับแล้วก็ผลกระทบระหว่างคนกับช้างก็น้อยลงตามลำดับตามลำดับครับ
4: ความที่ภาพรวมไทยก็จะเป็นบ้านที่ช้างก็จะลงมาด้วยนะคะ
1: เรา
4: จัดการเรื่องของอาหารช้างยังไง
1: จริงๆแล้วปกติเรื่องอาหารช้างเราก็ได้ประชุมกับราษฎรและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายว่าคือช้างต้องอยู่ในป่านะครับเพราะงั้นเราจึงควรที่จะไปสร้างแหล่งน้ําในป่าหรือไปสร้างแปลงหญ้าให้กับช้างในป่าซึ่งก็ได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9มาปฏิบัติซึ่งพระองค์บอกว่าช้างคนอยู่ในป่าคาใดที่ช้างออกมานอกพื้นที่ก็ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างนะครับซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบคืออุทยานเนี่ยก็ได้หาเจ้าภาพในการมาหางบประมาณมาสร้างแหล่งน้ำสร้างแปลงหญ้าให้กับสัตว์ป่าช้างป่านะครับ
4: ความร่วมม
1: ือ
4: ระหว่างชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเป็นยังไงบ้างอ
1: ันนี้คือจริงๆราษฎรหมู่บ้านรวมไทยเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยก็มาตามนโยบายของภาครัฐซึ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนเป็นพื้นที่ของรัฐเพราะงั้นต้องอยู่เข้ามาอยู่แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลนะฮะเพราะงั้นรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัยครอบครัวละ20ไร่ที่อยู่อาศัย3ไร่เป็น3ไร่เพราะงั้นมันก็ยังมีขอบเขตของการปฏิบัติของรัฐบาลอยู่เพราะงั้นราษฎรก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนะครับว่ารัฐให้ทำกินเท่านี้นะห้ามไปบุกเพิ่มนะเมื่อปรับเป็นพื้นที่โครงการพระราชบัญญัติแล้วรัฐก็จะส่งเสริมอาชีพจนปัจจุบันนี้มาเป็นพื้นที่ของคทช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ
4: สุดท้ายอยากให้ผู้ใหญ่ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาคุณของทั้งในรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีในเรื่องของการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
1: ครับท้ายนี้นะครับสำหรับราษฎรบ้านไผ่ของเรานะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงให้แนวทางไว้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่การพระราชดำรินะครับพื้นที่ที่อยู่ติดกับป่าพระองค์ทรงให้ความรู้กับและความเข้าใจกับราษฎรว่าป่าต้องเป็นพื้นที่ป่าที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาเพราะงั้นประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ติดกับป่าต้องดูแลพื้นป่านะครับไม่ทำลายพื้นป่าจนปัจจุบันนี้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมสัตว์ป่าช้างป่าและที่สำคัญก็สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ป่าเพราะงั้นจึงอยู่ด้วยกันได้ระหว่างคนกับช้างตรงนี้ราษฎรเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: เ
3: คุณผู้ฟังคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์ช้างนะคะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับชมรับฟังนะคะกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนายบำรุงรัตน์พลอยดำค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการแก้ปัญหาช้างป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันติดตามรับชมรับฟังค่ะ
5: ก่อนนั้นก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมบำรุงรัตน์พลอยดำครับนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับสำหรับเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นที่มีผลกระทบกับพี่น้องราษฎรนะครับที่ดำเนินการกันมาตั้งแต่ปีประมาณปี2540เป็นต้นมานะครับโดยเริ่มจากสมัยนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ว่าช้างตายโดยผิดธรรมชาตินะครับเกิดจากฝีมือมนุษย์จำนวนหลายตัวนะครับทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงพระบรรพบุรุษหลวงเราก็ได้ให้ความสำคัญในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้ประสานกับหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยและทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้ร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับโดยเฉพาะไม่ให้ช้างป่าได้มีการเสียชีวิตหรือว่าไม่ให้เกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องราษฎรนะครับก็ได้มีการเริ่มจากมีการเวนคืนพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริตรงนั้นประมาณ20,000กว่าไร่จากเดิมเมื่อก่อนในพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางเอกชนได้สัมปทานมาจากกรมป่าไม้ในการปลูกสับปะรดหรือปลูกพืชชนิดอื่นๆตลอดจนปลูกไม้สนและไม้ยูคาเพื่อเป็นการเชิงพาณิชย์นะฮะก็ได้มีการขอเวนคืนพื้นที่ตรงนั้นมาเพื่อฟื้นฟูสภาพให้เป็นแหล่งหญ้าแหล่งอาหารปลูกพืชอาหารให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นตลอดจนมีการสร้างแหล่งน้ำนะครับแปลงหญ้าแล้วก็ทำโป่งเพื่อที่จะให้มีอาหารให้เพียงพอให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นโดยเฉพาะช้างกับกระทิงนะครับก็ภายใต้พระบรมราชาประหลัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นก็คือได้พระราชทานเอาไว้ช้างควรอยู่ในป่าและต้องทำอย่างไรให้ช้างอยู่ในป่าก็ต้องมีการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอแต่ถ้าช้างออกมาข้างนอกก็ต้องปฏิบัติให้ช้างมีความปลอดภัยนะครับก็ทุกหน่วยงานรวมถึงพี่น้องราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ให้ความสำคัญกับในส่วนตรงนี้นะฮะก็เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมาแล้วมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องราษฎรเป็นอันดับแรกพี่น้องราษฎรในพื้นที่ก็ให้การยอมรับในส่วนตรงนี้หลังจากที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆนะครับก็มีการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆพอนอกจากมีการทำแหล่งน้ำแหล่งหญ้าแหล่งอาหารโป่งเทียมแล้วก็จะมีการได้มีการจัดตั้งชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าก็ในกรณีที่ช้างป่าออกมานอกพื้นที่นะครับโดยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางอุทยานเราก็จะมีชุดหลักอยู่ประมาณ8ชุดกระจายทั่วพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้วประกอบกับส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าตอนนี้อยู่ทั้งหมด10เครือข่ายซึ่งครอบคลุมทั้งหมด20หมู่บ้านที่อยู่รอบๆพื้นที่อุทยานแห่งชาติของเรานะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการสร้างอาชีพเสริมให้กับพี่น้องราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งเลี้ยงชนรงค์กลุ่มอาชีพที่ทำผลิตภัณฑ์จากสับปะรดทำเป็นแปรรูปผลไม้ทำดอกไม้จันทร์จากสับปะรดใบสับปะรดอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มแล้วก็ตอนนี้ที่ขึ้นชื่ออยู่ของกุยบุรีของเราก็คือที่เรียกกันว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยก็มีการร่วมกลุ่มของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าตั้งเป็นกลุ่มนำเที่ยวเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเวทในพื้นที่อุทยานชัดกุยบุรีของเราส่วนเด็กๆก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คน 10-20 คนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสมาชิกของชมรมเนี่ยมีอยู่ประมาณ150คนแล้วนะครับซึ่งในการประกอบเป็นวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ก็ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานทั้งเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของมรรคพืชท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 80% มาจากทั้งโดยเฉพาะเป็นหัวหินปราณบุรีชะอำแล้วก็ที่อื่นต่อไปซึ่งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปเป็นหลักนะฮะส่วนอีก 20% ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะแต่ส่วนตรงนี้เรื่องของการนำเที่ยวและนอกจากนี้นะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเรื่องของกรณีที่ช้างป่าและกระทิงแล้วก็สัตว์ป่าอื่นนอกพื้นที่ก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าขึ้นมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานโดยเฉพาะ WWF ร่วมกับครูเมื่อปี2564ในสมัยนั้นนะเขามีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวัง รับแจ้งเตือนจากกล้องคาเมร่าแฝดนะครับในจุดที่มีสัญญาณก็เวลามีช้างออกมาผ่านด่านต่างๆก็จะแจ้งมาที่ศูนย์ของเราที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แรงของเรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากแจ้งจากกล้องแล้วก็จะมีรับแจ้งจากพี่น้องราษฎรที่เป็นเครือข่ายของเราแล้วก็จะมีทีมลาดตระเวนเมื่อมีการแจ้งมาที่ศูนย์ปุ๊บเจ้าหน้าที่ศูนย์ก็จะแจ้งไปยังชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าของเราคอยผลักดันช้างให้กลับเข้าไปสู่ในพื้นที่นะครับนอกจากนี้แล้วนอกจากมีศูนย์แล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะเครื่องมือที่สำคัญก็คือโดรนโดยเฉพาะโดรนเทอร์โมเพราะส่วนใหญ่เวลาช้างเขาออกนอกพื้นที่เนี่ยจะออกเวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปแล้วก็เขาก็จะกลับเข้าป่าเวลาประมาณสัก8โมง9โมงช่วงกลางวันก็จะพักผ่อนนะครับโดรนเทอร์โมที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก IUCN จาก WWF หรือว่ากรมอุทยานแห่งชาตินี่ถือว่าช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยทัศนวิสัยในการมองของเรานี่มันมองไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอได้โดนถือหม้อขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นตำแหน่งของช้างได้เห็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะเราจะได้วางทิศทางในการผลักดันแล้วก็ได้เห็นทราบถึงระยะห่างต่างๆที่ว่าช้างจะออกมาทำให้เรื่องของในการผลักดันช้างเข้ากับสู่ในพื้นที่ป่านี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันก็ประมาณนี้
4: เพราะฉะนั้นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ของคุยบุรีนี้ก็จะไม่มีใช่ไหม
5: ก็ถือว่าน้อยมากครับจะพูดว่า 100% เลยก็ไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยเวลาพี่น้องรัฐดองเขาทำการพบปลูกบางทีมันก็ลงทุนอะไรก็ไปหลายบาทเลยบางทีก็โดนทำลายบางทีตั้งเดินเยอะๆบางทีก็เกิดความรู้สึกบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทางหน่วยงานของเราก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปดูแลเขาคอยให้ข้อมูลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เขาก็เข้าใจในบริบทว่าคือพื้นที่ที่ช้างก็อยู่แล้วในการที่ออกมาทำลายพืชผลบ้างก็มันเป็นเรื่องที่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่กรณีที่ว่าเราผลักดันกันไม่ทันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผมไปดูงานมาหลายที่ที่นี่พี่น้องรัฐบาลเขากลางวันเขาทำงานภาคเกษตรหรือว่าไปทำอาชีพอื่นแต่พอตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยเขาก็จะมานอนเฝ้าตามหัวไร่ไปนาของเขาเพื่อที่จะคอยปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาเองด้วยนะครับแทนที่ว่าเขาจะคอยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ช้างออกมาหลายตัวเขาไม่สามารถที่ว่าผลักดันเองได้แล้วก็เขาก็จะแจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่เพราะบางทีช้างออกหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเอาไม่ทันไปก็จำกัดของเจ้าหน้าที่เราก็มีน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางกรมอุทยานนะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ก็เมื่อปี2567ก็ได้มีออกระเบียบขึ้นมา1ฉบับคอยเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับแต่จะครอบคลุมช้างกระทิงลิงหมีระเบียบปีพ.ศ. 2567นี้จะครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่คือผลกระทบกับร่างกายกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่พ.ศ. 2568เนี่ยได้มีการร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการชดเชยที่เพิ่มมากขึ้นในกรณีเฉพาะโดยที่เกิดจากช้างป่าก็มีการเยียวยาครอบคลุมทั้ง3ส่วนครับเริ่มจากควบคุมกรณีที่เกิดกับร่างกายไม่ว่าจะบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตและกรณีที่เกิดความเสียหายกับพืชผลทรัพย์สินนะแล้วก็ส่วนที่3ก็ทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ที่ช้างเข้าไปทำร้ายแยกเป็น3ส่วนร่างกายพืชผลทรัพย์สินแล้วก็ทรัพย์สินตอนนี้ส่วนยูนิตก็ต่างๆก็อยู่ในตามระเบียบที่จะฟ้องขึ้นตอนนี้ก็ตั้งแต่ผมมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็มีพี่น้องรัฐดลก็มาแจ้งไปแล้วอยู่ประมาณ80กว่ารายแล้วทางพอมาแจ้งปุ๊บเนี่ยกระบวนการก็เราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจากสำนักขึ้นมาโดยจะมีหัวหน้าอุทยานเป็นประธานคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่หรือว่าตัวแทนจากอบต.1ท่านเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะมีหัวหน้าหน่วยที่ทักหรือหัวหน้าชุดช้างที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเลขานุการเมื่อมีเหตุเกิดมีชาวบ้านมาแจ้งปุ๊บก็คณะกรรมการชุดนี้ก็จะลงไปสำรวจความเสียหายฝ่ายประกอบแล้วก็ทำรายงานส่งไปยังสำนักบริหารที่อนุรักษ์ที่3ที่เพชรบุรีทีนี้สำนักเพชรบุรีก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอไปที่กรมอุทยานต่อไปเพื่อที่จะให้เข้าสู่คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะของประมาณมาใช้ในการเยียวยากับพี่น้องราษฎรกระบวนการเรื่องดำเนินการอยู่ก็ประมาณนี้ครับ
4: ณปัจจุบันนี้ช้างในพื้นป่าเพชรบุรีเราเท่าที่เรามีการรับครั้งล่าสุดนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นหร
5: ือ
4: ว่าลดน้อยจากเด
5: ิ
4: ม
5: ครับจากข้อมูลสถิติเดิมที่ทางนักวิชาการได้มาสำรวจโดยใช้ DNA นะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2519ประมาณ237ตัวแต่อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่า อัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของช้างอยู่ประมาณ 8% ต่อปีแล้วก็ที่จากสังเกตก็มีลูกช้างเกิดขึ้นเยอะพอสมควรตอนนี้เป็นการประมาณการคร่าวๆประมาณไม่ต่ำกว่า350ตัวแต่ถ้าให้ชัดเจนอีกครั้งก็ตอนนี้กำลังหารือกับทีมงานอยู่เหมือนกันว่าเราอยากจะมีการสำรวจอาจจะใช้โดรนเทอร์มอลสำรวจพร้อมการทั่วทะยานมันจะได้ข้อมูลจะได้แม่นยำเกิดบินขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวแล้วก็นับประชากรอีกครั้งเหมือนอย่างที่ทางภาคตะวันออกเขาได้ดำเนินการอยู่ครับเพื่อจะได้จำนวนประชากรที่แท้จริงจะได้นำไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
4: ความที่ประจวบเราเป็นจังหวัดติดกับชายแดนเพื่อนบ้านมีช้างเพื่อนบ้านเข้ามาในเขตเราบ้างไหมคะเราจะดูยังไง
5: ครับจากที่สังเกตนะฮะโซนกลางกับโซนเหนือเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าโซนใต้เนี่ยเนื่องจากว่าตามช่องต่างๆที่โดยเฉพาะล่าสุดที่ผมไปในพื้นที่มาที่มีกรณีช้างบาดเจ็บเนี่ยตรงนั้นที่เราเจอช้างเจ็บห่างจากชายแดนแค่ประมาณ5กิโลก็เป็นไปได้ที่จะมีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
4: ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพิทักษ์ชาติกุยบุรีค่ะอยากจะให้แนะนำสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวที่พัทยาซึ่งถือว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากเรื่องของช้างก็มีเรื่องสัตว์อื่นๆด้วยการเข้ามาชมมาท่องเที่ยวการปฏิบัติตัวอย่างที่คุณเล่าค่ะ
5: ครับก็ทางอุทยานแล้วก็ทางชมรมแล้วก็พี่น้องและตำบลพื้นที่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ขึ้นชื่อว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยของเรานะครับก็มีการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บ่ายสองจนถึงประมาณหกโมงโดย6โมงโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มืดเราอาจจะอารมณ์มาหลอยไปตามฤดูกาลแต่ว่าถ้ามืดแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องออกมาให้หมดนะครับการปฏิบัติตัวก็คือการเข้าชมเนี่ยต้องขึ้นไปกับรถของทางชมรมเท่านั้นและต้องเป็นรถที่มีรั้วนะครับซึ่งที่ทางชมรมจัดไว้เพื่อสำคัญที่สุดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็จะได้มีไกด์คอยดูแลและคอยบรรยายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติจุดระหว่างเดินทางก่อนจะถึงจุดชมสัตว์ที่เราจะให้ลงก็มีอยู่แค่โป่งสลัดใดผู้ใหญ่สายแล้วก็ที่หน่วยป่ายางแล้วจนสุดท้ายก็คือที่ป่าชมสัตว์จุดที่เราจะให้ลงจากรถก็มีอยู่เฉพาะตรงจุดนั้นซึ่งจุดทั้ง4จุดนี้เป็นจุดที่มีความปลอดภัยถ้าเกิดเราลงไปชมข้างล่างไม่ได้อยู่รถส่วนในระหว่างทางนั้นเราห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดนะครับเราจะมีกฎรายละเอียดอีกปลีกย่อยเยอะแยะไม่ว่าห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามส่งเสียงดังห้ามทำเสียงให้สัตว์ตกใจให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ที่คอยดูแลกับนักท่องเที่ยวนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการเข้าไปชมสัตว์ข้างในนะครับ
4: ท้ายสุดค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการนะคะในการที่จะสานต่อพระราชนิพนธ์แล้วก็เป็นของในหลวงรัชกาลที่9ของพระพันปีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สัตว์ป่าอยากให้หน่วยงานได้ฝากไว้นะ
5: ก็ช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของกุยบุรีหรือที่อื่นเองก็อยากให้พี่น้องทุกท่านที่ว่าอยู่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับช้างนะครับให้เกิดความรักและความห่วงแหนการปฏิบัติของเขาก็ให้ปฏิบัติเสมือนว่า
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองย้ำเดินหน้ามาตรการทางชีวภาพปล่อยปลานักล่าควบคู่การส่งเสริมชาวบ้านจับมาแปรรูปสร้างรายได
12: ้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ของหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองส่งผลให้สังคมเกิดความห่วงใยต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นว่าได้สั่งการให้กรมประมงเข้าตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีความชุกชุมปานกลางประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดในลงทะเลเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้และปกติจะอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในน้ำกร่อยทางนี้กรมประมงยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานักล่าตามธรรมชาติอาทิปลากระพงที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้เป็นรูปธรรมโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทั้งนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22.6 ล้านบาทพร้อมกันนี้ที่ประชุมสคบยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดชำรุดบกพร่องหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุความคืบหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะควบรวมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยทุกมิติ
14: มาสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการบริหารราชการโดยเตรียมจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและเตรียมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ากับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพื่อยกระดับกีฬาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการให้ยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความอิสระโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนเป็นอันดับแรกโดยเตรียมหารือปรับปรุงกฎหมายให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬากับการคุ้มครองเด็กพร้อมเร่งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและงบประมาณให้แก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยแก่นักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
17: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
16: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
17: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
16: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
17: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียด
18: ทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
19: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
20: ข่าวดีที่95
21: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
22: ดูได้ตอนเย็นเน
19: า
22: ะ
19: ข่าวดีที่95
23: อ๋ออีพ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชระปูนนะเปิดประจำนะ
24: ได้เวลามาฟังข่าวดี
19: ข่าวเด่น
24: ข่าวดัง
19: เพลงลูกทุ่งม่วน
24: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะโอ้วันนี้ป้ากันนะเจ้าสวัสดีวันจันทร์วันนี้วันจันทร์นะเจ้าวันจันทร์ที่ตะไดแล้วเนี่ยวันที่6แล้วคุณผู้ฟังวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะเจ้าก็มาพร้อมกับสภาพอากาศที่คลายความร้อนนะเจ้าลงไปได้พองเนาะเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกลงมานะเจ้าช่วยทำให้พื้นที่เฮาเนี่ยมีความเย็นมากยิ่งขึ้นนะเจ้าล่าสุดนี่เห็นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าเตือนเรื่องของพายุไม้สักนี่นะกันแรกดีจะอ่อยกับว่าไม้สักฟังเป็นไม้สักเป็นว่าเออบ่ใจไม้สักสกรรมเป็นพายุไม้สักนะเจ้าพายุไม้สักเนาะประเดี๋ยวนี้ออนกำลังลงแล้วอุตุประกาศเตือนฉบับสุดท้ายละนะเจ้าเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นเนาะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะเจ้าก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ล่าสุดวันนี้นะเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับสุดท้ายเรื่องพายุไมซักฉบับที่13นะเจ้าซึ่งระบุว่า1นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมในตะคืนเนี่ยนะเจ้าพายุไมซักอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วนะเจ้า4นาฬิกาตี4ที่ผ่านมาเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนเนาะมีความเร็วลมสูงสุดนะเจ้าใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เคลื่อนทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าอ่อนกำลังลงนะเจ้าเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนในระยะต่อไปโดยอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านทางเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนเนี่ยนะเจ้าประกอบกันกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมพื้นที่ของทะเลอันดามันเขตของประเทศไทยเฮาเนาะอ่าวไทยทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็จะส่งผลให้บ้านเฮาทางเหนือเนี่ยนะเจ้าก็ยังคงมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะเจ้ามีฝนตกเพิ่มมากขึ้นคลื่นลมทะเลอันยังก็จะแห้งขึ้นอยู่เหมือนกันในระยะนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผลกระทบโดยรวมก็น่าจะมีข้อกังวลอันยังกับประเทศไทยเฮาแล้วนะเจ้าแต่ทำตัวหนึ่งที่เป็นข่าวแล้วก็ได้ยินกันนะเจ้าต่อจากไมซักเนี่ยก็คือบาวีเนาะบาวีนะบาวีขึ้นฝั่งเกาะกวมแล้วนะเจ้าเป็นตัวนี้เป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะเจ้าคุณผู้ฟังเคลื่อนตัวทางฝั่งเกาะกวมแล้วก็หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนานะเจ้าซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักประชาชนจำนวนมากต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์หลบภัยเลยนะเจ้ามีรายงานจากสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐบอกว่าขอบตาพายุไต้ฝุ่นตัวนี้มันมีความเร็วลมที่เกือบ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันรุนแรงมากๆนะเจ้าเป็นพายุที่อันตรายมากๆคุณผู้ฟังเกิดความเสียหายในระดับมหันตภัยเลยนะเจ้ามีคลื่นสูงเกือบ11เมตรท่ามกลางลมพายุและสายฝนที่กระแทกกระนำลงมาอย่างหนักขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต่างพากันอพยพไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉินนะเจ้าเตรียมความพร้อมในนาทีสุดท้ายก่อนที่ไต้ฝุ่นเนี่ยจะเข้ามาถึงที่เกาะโรตานะเจ้าเกาะโรตา NWS บอกว่าเกาะเนี่ยมีผู้อาศัยอยู่ทางใต้สุดนะเจ้าของเกาะ Northern Mariana เนี่ยนะเจ้าซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ50กิโลเมตรก็ถูกพายุพัดกระนำเหมือนกันนะเจ้าจนถึงช่วงของวันนี้นะเจ้าก็บ่ได้ลดระดับของพายุลงสักเท่าใดนะเจ้าคุณผู้ฟังด้านสำนักงานนายกเทศมนตรีของประเทศเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลก็ออกประกาศเตือนเตรียมความพร้อมรับมือนะเจ้ากับสภาพอากาศซึ่งคาดว่าสภาพอากาศจะย่ำแย่อย่างรวดเร็วและทำให้ไม่ปลอดภัยถ้าอยู่ใน
กลางแจ้งเนาะอันนั้นคือแบบรุนแรงมากเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าพายุลูกเนี้ยน่าจะสร้างความเสียหายนะเจ้าอย่างเยอะเลยทีเดียวเนาะเรื่องของพายุเนี่ยคุณผู้ฟังฟังพายุไต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดพายุอย่างนี้บางทีก็งงๆเหมือนกันเนาะจริงๆพายุเนี่ยมันสามารถแบ่งตามความรุนแรงนะจ๊ะแบ่งตามความรุนแรงของความเร็วของลมอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยจะแบ่งเป็น3ระดับความเร็วของลมถ้าความเร็วของลมมากบ่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะจ๊ะจะอยู่ที่ depression ก็จะฮ้องว่ามันคือพายุ depression ถ้าเป็นพายุโซนร้อนก็จะขึ้นไปที่63ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นไต้ฝุ่นเฮอริเคนเนี่ยอันนี้จะมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเจ้าส่วนตังฟังตังบ้านเฮาเนี่ยเองบ่เคยเจอในลักษณะของพายุทอร์นาโดอย่างทะใดนะเจ้าซึ่งทอร์นาโดเนี่ยมันจะสูงถึงประมาณ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการแบ่งพายุหมุนเขตร้อนนะเจ้าที่ก่อตัวในมหาสมุทรซึ่งชื่อเนี่ยก็จะต่างกันเนาะตามแหล่งกำเนิดนะเจ้าไต้ฝุ่นถ้าเป็นไต้ฝุ่นเนี่ยจะก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกถ้าเป็นเฮอริเคนเนี่ยจะก่อตัวในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็แปซิฟิกตะวันออกไซโคลนนี่ก็จะก่อตัวในมหาสมุทรอินเดียแล้วก็แปซิฟิกนะแต่ถ้าเป็นความรุนแรงนะเจ้า depression เนี่ยเกิน63กิโลเมตรโซนร้อนเนี่ยจะอยู่ที่63ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนจะตั้งแต่118กิโลเมตรขึ้นไปนะเจ้าความเร็วของการหมุนมานะนะเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแบ่งพายุว่าเออมันฮ้องพายุอย่างสนชื่อที่เขาฮ้องถูกพ่องบ่ถูกพ่องเนี่ยไม่ซักอะไรอย่างเนี้ยนะเจ้าโมฟังอันเนี้ยระบบมันมีระบบการตั้งชื่ออยู่การตั้งชื่อพายุเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังแต่เดิมการฮ้องชื่อพายุก็มีความสับสนเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยตั้งชื่อก็บ่ซ้ำกันทีนี้ทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิ้นก็จัดระบบการตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนของแต่ละภูมิภาคของโลกคือเป็นสากลสำหรับพายุที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้พื้นที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเฮาเนี่ยจะใช้ระบบสมาชิก14ประเทศที่จะเปลี่ยนกันตั้งชื่อนะเจ้าก็จะมีกัมพูชาจีนเกาหลีเหนือฮ่องกงญี่ปุ่นลาวมาเก๊ามาเลเซียไมโครนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ซีนิเวียศรีลังกาไทยสหรัฐอเมริกาแล้วก็เวียดนามนะเจ้าอันนี้เป็น14ประเทศที่อยู่ในกลุ่มในการที่จะเรียงลำดับรายชื่อกันออกมาแต่ละประเทศเนี่ยเพิ่นจะส่งชื่อพายุนะเจ้าเข้าไปประเทศละ10ชื่อรวมเป็นทั้งหมด140ชื่อนะเจ้า140ชื่อเนาะทีนี้การจัดเรียงนะเจ้าเพิ่นก็จะเรียงรายชื่อทั้งหมด140ชื่อเนี่ยเป็น5กลุ่มกลุ่มละ18ชื่อแล้วก็เรียงตามอักษรภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังไปเริ่มจากแคนเบอร์เรียก่อนแล้วก็ไปจบที่เวียดนามนะเจ้าใช้ตามลำดับเวลาที่พายุลูกใหม่พัฒนาตัวจนถึงระดับพายุโซนร้อนตั้งศูนย์เตือนภัยเนี่ยก็จะเอาชื่อที่อยู่ในตารางที่เตรียมไว้ที่เรียงไว้เนี่ยนะเจ้ามาใช้ก็บ่สนนะว่าเกิดจากประเทศไหนยังใดนะเจ้าก็คือจะหยิบชื่อตรงเนี้ยขึ้นมาตั้งชื่อเป็นชื่อชื่อของพายุของประเทศไทยเฮาที่ส่งชื่อเข้าไปอย่างเช่นวิภาเนี่ยนี่วิภานี่ก็ของไทยนะที่ล่าสุดที่เกิดพายุเมื่อรู้สึกจะปีที่ผ่านมาเนี่ยเนาะวิภานี่ก็ของไทยขนุนเนี่ยชบามังคุดนะเจ้าแล้วก็มีอย่างแหมพระพิลุนเนี่ยเป็นต้นนะเจ้าต่อไปน่าจะต้องแบบตั้งชื่อเพิ่มเนาะทุเรียนลำไยโอ้โหมีอยู่ก่อนเจ้าเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเนาะเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของพายุต่างๆนะเจ้าส่วนของประเทศไทยเฮาในปี2569ช่วงหน้าฝนเนี่ยนะเจ้าคาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนที่จะหมุนพัดเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะเจ้าพายุที่เอ่ยชื่อกันมาเนี่ยคือไม่ได้เข้าประเทศไทยโดยตรงไอ้ที่จะเข้า
ประเทศไทยโดยตรงที่จะต้องระวังเป็นพิเศษเลยเนี่ยคือช่วงเดือนสิงหากันยาปุณณะเจ้าเป็นช่วงที่มีโอกาสในการที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศการดูแลสภาพความพร้อมของอาคารบ้านเรือนบ้านช่องเนาะอย่างที่มันพอและสีบ่ค่อยดีปักฟมปักไฟอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ช่วยกันติดตรวจตาแล้วก็ตรวจสอบกิ่งมมกิ่งไม้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ช่วยกันพอกันก้อยให้ดีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้นะเจ้าแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าระมัดระวังการติดเชื้อไวรัสการติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วงนี้ไวรัสที่ทำให้ป่วยเป็นไข้เป็นเมื่อยระบาดนักนะเจ้าเป็นขี้มูกใสเป็นไอเป็นวัดเป็นจามนะเจ้าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเนาะเวลาที่ไปอยู่ในสถานที่แออัดไปโรงเรียนประเดี๋ยวนี้มาตรการของทางโรงเรียนเนี่ยก็เข้มข้นขึ้นแล้วนะเจ้าบางโรงเรียนนี่คือคือละอ่อนนักเรียนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% เดี๋ยวเนาะจากที่ช่วงก่อนเนี่ยอาจจะมีการผ่อนปลนมาตรการการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนเนี่ยนะแต่ประเด็นนี้ก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยนะจะเคร่งครัดในมาตรการเกี่ยวกับการรวมกลุ่มการแออัดยัดเยียดอย่างกันเนาะลูกบ่าวมาเล่าให้ฟังบอกแม่เดี๋ยวนี้ครูซื้อขนมแล้วก็มากินในห้องอยู่ไผ่อยู่มันมาได้เตะบอลเลยนะอยู่ไผ่อยู่มันก่อนนะเจ้าช่วงนี้มีทั้งโควิดไข้หวัดใหญ่มีทั้งสุกใสนะเจ้าอีสุกอีใสอย่างวันนี้นี่นะโรคติดเชื้อไวรัสต่างๆแพร่กระจายกันเยอะเลยทีเดียวในช่วงนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ฟังระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะเจ้าบ้านใดที่มีคนเฒ่าบ้านใดที่มีละออนไปโรงเรียนก็คือระมัดระวังไอ้ตัวน้อยนะเจ้าที่ไปโรงเรียนแล้วก็จะเอาเชื้อมาแพร่ให้กับคนเฒ่าคนแก่ได้เนาะก็ต้องดูแลนะเจ้าสุขภาพร่างกายกันให้ดีหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะเจ้าแล้วก็ออกกำลังกายตามสมควรหมู่เนี่ยช่วยได้ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวตัวนะเจ้าใจก็ต้องสู้ตัวเนาะคุณผู้ฟังบอกว่าจะเจอกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างในใจต้องสู้ฮึดสู้ก่อนอึดฮึดสู้นะเจ้าเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะเจ้าส่วนถ้าเจอปัญหาอย่างตั้งใจที่มันกระทบกับใจเฮาที่มันเป็นกำพึดที่มันเป็นเครียดเป็นหั่นเป็นนี่นะก็อึดฮึดสู้เหมือนกันนะเจ้าตั้งสติให้ดีเนาะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะเจ้ากำลังใจจากคนรอบข้างก็มองหาให้เจอนะจ๊ะมองหาให้เจอแต่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นกำลังใจให้กับตัวของเราเองนะเจ้าก็ส่งความปรารถนา

ฟังเพลงนี้กับม่วนแต่นะจ๊ะคุณผู้ฟังเพลินดีเหมือนกันเนาะบางทีทำเนื้อการไปฟังเพลงไปนี่ก็สลับสับเปลี่ยนกับบรรยากาศของการฟังดีเจจัดรายการตัวนะฟังเพลงตัวอย่างเนาะก็เป็นน่าจะเป็นกู้เป็นมูนะเจ้าอู้กันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็เวลานั้นผ่านไปรวดเร็วนะเจ้าป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บเนี่ยเห็นประเด็นนี้ต้องเตรียมจะจัดงานอย่างก่องานฤดูหนาวแล้วนะเห็นเปิ้นเตรียมการกันงานฤดูหนาวงานโคมแสนดวงอย่าคมฟังโอ้ประเด็นนี้ละปุนเตรียมงานในช่วงปลายปีเนี่ยไว้

ค่อนข้างที่จะล่วงหน้าพอสมควรเลยเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีนี้ก็เชื่อว่าจะมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวนะจ๊ะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดละปูนบ้านน้อยเลยทีเดียวนะเจ้าอย่างวันก่อนนี่ปั้นประชุมเตรียมการจัดงานสักการะพระนางจำมเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปูนกันไปแล้วนะเจ้าก็มีท่านผู้ว่าในท่านเฮอท่านรองโยธินประสงค์ความดีนะจ๊ะเป็นประธานในการเตรียมความพร้อมการจัดงานนะจ๊ะมีท่านปลัดจังหวัดเนาะนายกเหล่ากาชาดนะจ๊ะข้าราชการหัวหน้าส่วนต่างๆก็ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนี้กันนะจ๊ะก็ดูรายละเอียดของการจัดงานภาพรวมของปีที่ผ่านมานะจ๊ะว่าเออเป็นจะได้พ้องเนาะซึ่งกำหนดการจัดงานคร่าวๆเนี่ยก็คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาของทุกปีเนี่ยจะจัดขึ้นเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติพระนางจำมเทวีปฐมบรมกษัตริย์ของนครหริพุนชัยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปนะจ๊ะระดมรายได้เพื่อกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยนะแล้วก็เป็นงานประเพณีสำคัญที่สร้างความสุขขึ้นกับประชาชนและกับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีหลังจากเก็บเกี่ยวนะเจ้าพืชผลทางการเกษตรเนาะเอาเข้าเอาลำไยอย่างกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเจ้าก็จะได้มาผ่อนคลายนะเจ้ากันในช่วงงานประจำปีนะเจ้าก็ต้นกระแบงความรับผิดชอบกันในแต่ละด้านนะเจ้าแต่ละด้านจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาด้านสถานที่ด้านการจัดการแสดงบนเวทีกลางด้านการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะการจัดบูธนิทรรศการการจัดร้านกาชาดอย่างเงี้ยนะเจ้าก็แบ่งภาระหน้าที่กันในแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายในเบื้องต้นละซึ่งการจัดงานเนี้ยเบื้องต้นนะเจ้าเห็นกำหนดจัดวันที่27 พฤศจิกายนแล้วก็คาบเกี่ยวไปถึง6 ธันวานะเจ้า27 พฤศจิกายนถึง6 ธันวาคมแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีการแสดงไอ้ยังพ่องอีนะจะมีประกวดนางสาวละปูนก็อันนี้ตอบเลยว่ามี มีประกวดนางสาวละปูนวันใดเนาะแล้วก็จะมีการประกวดไอ้ยังแฮมอ่ะไอ้ยังก็หนุ่มหล่อสาวสวยQueen of Beauty ลำพูนเนี่ยในช่วงไหนวันใดเนี่ยจะเดี๋ยวรายละเอียดก็จะมาแจ้งเพื่อได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้ากรมบุฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสักการะพระนางจำมเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปูนนะเจ้า27 พฤศจิกาถึง6 ธันวาคมปลายปีเตรียมงานกันเรียบร้อยแล้วนะเจ้าในเบื้องต้นเนาะแล้วก็มีข่าวสารอันนี้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงละกันนะเจ้าก็เรื่องการขึ้นบัญชีสำรองนะจ๊ะเป็นตัวแทนขายลอตเตอรี่อันนี้ก็ได้ค่ะความสนใจค่ะนะเจ้าคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีสำรองเนาะในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะหันว่าพี่น้องประชาชนนะจ๊ะสามารถที่จะปั้นห้องว่าเข้าไปสมัครเนาะแล้วก็รอกระบวนการในการจับสลากคัดเลือกอะไรเงี้ยนะจ๊ะขึ้นบัญชีสำรองเพื่อจำหน่ายลอตเตอรี่นะจ๊ะในโควต้าของทางสำนักงานคลังแล้วก็ในโควต้าของทางไอ้อย่างก็สำนักงานจังหวัดนะเจ้าป้นหงเดี๋ยวก่อนเนอร์ที่จะติดอยู่ที่ปากนี่อีคือวันก่อนเนี่ยป้นก็ประชุมกันละคุณผู้ฟังก็มีคำสั่งแล้วก็ประกาศจังหวัดละปูนนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำบัญชีสำรองตรวจแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเจ้า200 รายชื่อโควต้าของจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าโดยทางด้านของปกครองจังหวัดเนี่ยนะเจ้า100 รายแล้วก็ทางด้านของสำนักงานคลังจังหวัดละปูนเนี่ยแฮม100 รายชื่อนะเจ้าทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นบัญชีสำรองไว้200 รายชื่อจะรับสมัครนะตั้งแต่วันที่6 ถึง 10 กรกฎาคมนี้นะเจ้าเท่านั้นนะเจ้า6 ถึง 10 กรกฎาคมนี้เท่านั้นบาต้องไปสมัครที่สารกลางยังกู้เตือแล้วนะเจ้าบริเวณนี้เปิ้นมี QR code มีช่องทางออนไลน์คือท่านเข้าไปสมัครเนาะถ้าท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดละปูนมาบ่น้อยกว่า2 ปีอายุ20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศแล้วก็สามารถสมัครได้ส่วนผู้ที่อายุเกิน70 ปีเนี่ยต้องแนบ
หนังสือการรับรองแพทย์ประกอบการสมัครนะเจ้าจังหวัดเนี่ยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่17กรกฎาคมและจากนั้นเนี่ยจะคัดเลือกกันในวันที่22กรกฎาคมก็จะมีการถ่ายทอดสดนะเจ้าให้ท่านพอตังเฟซบุ๊กของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะเจ้าก็จะจับรายชื่อลำดับที่1เนาะหมุนรายชื่อลำดับที่2แต่อันนี้คือสำรองนะเจ้าบ่ใช่ตัวจริงแท้นะขึ้นบัญชีสำรองไว้ในกรณีที่คนเดิมเนี่ยนะเจ้าปั้นสุมาเตะล้มหายตายจากไปเนาะหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายลอตเตอรี่ได้แล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นรายชื่อสำรองที่จะได้เข้าไปฮับโควต้าตรงเนี้ยแทนคนที่เปิ้นอันนี้ไปแล้วเนาะเจ้าก็วันที่27เนาะสมัครเนี่ยวันที่6ถึง10 17ประกาศรายชื่อ27นะเจ้าจะประกาศผลขอให้22คัดเลือกนะถ่ายทอดทาง Facebook แล้วก็ประกาศผลเนี่ยประกาศวันที่27นะเจ้าก่อนที่จะฮื้อผู้ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเอาเอกสารมาแสดงตนวันที่3ถึง5สิงหาเพื่อเสนอฮื้อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้พิจารณาต่อไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจนะเจ้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชีนะเจ้าที่ทำการปกครองจังหวัดลำปูนชั้น2หรือสำนักงานคลังจังหวัดลำปูนนะเจ้าชั้น1ศาลากลางจังหวัดลำพูนไปที่ศาลากลางจังหวัดแน่นอนเดินเข้าไปในศาลากลางปุ๊บเนี่ยนะเจ้าจะมีตึกมีตึกอีว่ามีห้องสีฟ้าๆเหมือนธนาคารกรุงไทยเลยนะเจ้าสีฟ้าๆสีใกล้เคียงกับธนาคารกรุงไทยเลยอยู่ที่หันท่านเข้าไปถามที่สำนักงานคลังจังหวัดละปูนท่านก็ได้นะเจ้าก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นบัญชีสำรองเนาะการเป็นบุคคลที่จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเจ้าจังหวัดละปูน100รายชื่อคลังจังหวัดละปูน100รายชื่อสมัครได้ผ่านทาง QR code ทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นตอนนี้ขึ้นเพจ Facebook ไว้แล้วทั้งในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและก็ในส่วนของสวทละปูนนะเจ้าท่านเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เน้อคุณผู้ฟังเจ้าแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับดีเจออยนันทพรเนาะเจ้าเนาะ FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าตั้งโรงพยาบาลละปูนเปิ้นฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังเรื่องการฉีดวัคซีนนะเจ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล3สายพันธุ์เนี่ยฉีดฟรีนะเจ้าแต่ว่าต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลละปูนสาขาเวียงยองนะเจ้าโรงพยาบาลละปูนสาขาเวียงยอง 8:30 นถึง 13:30 นเนาะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะเจ้า 8:30 นถึง 13:30 นเนาะฉีดฟรีในที่เนี้ยคุณผู้ฟังเพิ่นจะให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะเจ้าถ้าว่ามันหมดก็คือบ่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในกลุ่มนะเจ้ากลุ่มเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์อายุ12ถึง18สัปดาห์ไปฉีดได้เลยฟรีนะเจ้าเด็กเล็กอายุ6เดือนต่ำกว่า5ปีก็ไปฉีดได้เลยฟรีผู้มีโรคเรื้อรังโรคปอดหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตมะเร็งเบาหวานอันนี้ก็ฉีดฟรีนะเจ้าผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปก็ฉีดฟรีทาราซีเมียภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนี้ก็ฉีดฟรีหรือถ้าใดเป็นโรคอ้วนนะเจ้าค่า BMI เนี่ยสูงกว่า35หรือว่าน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมก็ฉีดฟรีหรือจะเป็นผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเก่าบ่ได้นะเจ้าอันเนี้ยก็ฉีดฟรีเหมือนกันรับบริการฉีดฟรีได้เลยนะเจ้าที่โรงพยาบาลละปูนสาขาเวียงยองนะเจ้าย้ำว่าสาขาเวียงยองก็คือตัดติเปิ้นแต่งติดกับทางรถไฟเขตของตำบลเวียงยองเนี่ยนะเจ้าไม่ใช่ว่าในเมืองนะคุณผู้ฟังแต่ว่าในส่วนของเขตในเมืองเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของจุดบริการในหลายจุดเหมือนกันนะเจ้าเพิ่นมีอาคารใหม่เนาะมีอาคารใหม่ที่แป่งตั้งหน้าใหม่ฮะนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ก็ปรับเปลี่ยนในหลายส่วนที่เข้าไปใช้พื้นที่นะเจ้าของอาคารโซนใหม่เนี่ยคุณผู้ฟังที่เพิ่นแปลงขึ้นมาใหม่เนี่ยนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าสามารถที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้นนะเจ้าในส่วนของการไปรับบริการที่โรงพยาบาลละปูนนะเจ้านะเจ้าเนาะส่วนจุดบริการต่างๆนะเจ้าคุณผู้ฟังก่อนไปโรงพยาบาลละปูนก็ตรวจสอบข้อมูลกันนิดนึงดูข้อมูลได้ทาง Facebook ของทางโรงพยาบาลละปูนก็ได้นะเจ้าเพิ่นมีจุดบริการหลายจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ทำการมาที่อาคารหลังใหม่เช่นการเจาะเลือดหรือการจ่ายยาเนาะจุดจ่ายยาจุดจ่ายเงินนะเจ้าก็ดูรายละเอียดที่ดีนะโซนของตรวจกระดูกข้อตรวจอายุรกรรมอีนะจิตเวชนะตรวจตาตรวจหูตรวจคอจมูกตรวจนรีเวชตรวจเด็กตรวจผู้สูงอายุนะเจ้าอันนี้บางจุดก็อยู่ที่เดิมบางจุดเนี้ยก็เปลี่ยนจุดในการให้บริการใหม่นะเจ้าก็ตรวจสอบกันให้ดีก่อนที่จะไปรับบริการจะได้ประหยัดเวลาเนาะบางทีคนไปโรงพยาบาลเนี่ยมันใช่คนม่วนนะไปโรงพยาบาลเนี่ยมันใช่ว่าไปโรงพยาบาลแล้วไปม่วนนะเจ้ามันตึงบ่ม่วนเนาะไปโรงพยาบาลนะตึงบ่ม่วนเน้อบ่ม่วนตัวบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจยังไปเป็นทุนอยู่แล้วเอ๊ะนะเจ้าถ้าไปเจอมันยังบ่มีตัดนี่เคยมาตัดนี่แล้วมันหายไปตั้งใดเอ๊ะนะเจ้าการบริหารจัดการภายในของทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องการปรับเพื่อพี่น้องประชาชนเวลาไปใช้บริการก็จะได้มีความสะดวกนะเจ้ายิ่งขึ้นลดระยะเวลาการรอคิวลดระยะเวลาการรอที่จะพบคุณหมอนะเจ้าจะได้บ่แออัดยัดเยียดกันที่โรงพยาบาลนักล้ำไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการต่างๆเหล่านี้อาจจะกระทบกับท่านที่เคยไปใช้บริการนะเจ้าแต่ก็จะมาเป็นปัญหาสำหรับท่านถ้าท่านได้ดูข้อมูลนะเจ้าได้หูรายละเอียดก่อนที่จะไปรับบริการเนาะเพราะบางทีก็จะมีข่าวนะพยาบาลยังมาหน้าปอกซอกถามยังก็บ่ปากนะต้องปรับปรุงแล้วบางทีเดือดกันในโซเชียลก็มีนะเจ้าว่าเปิ้นแปลงหน้าแปลงตาอู้บอดี้ใส่ยังอันอย่างอีเนาะเอาใจเปิ้นใจตัวนะจ๊ะได้เข้าข้างพยาบาลนะแต่ว่าถ้าเราเตรียมการอย่างมูนี้ไปเราฮู้บางส่วนไปพ่องเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นฐานให้เราไปรับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ถ้าติดขัดตรงไหนนี่ก็ต้องถามเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ต้องยินดีที่จะให้คำแนะนำอยู่แล้วนะเจ้าเนาะอันนี้ฝากกันไว้ต่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะ

ฟังเพลงก็ตึงม่วนแต่นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแต่ดีจอยนี่ก็ถ้าจะได้อูดีหนีหม้อเห็นละ เวลาของรายการเสียงเห็นแล้วคุณผู้ฟังเจ้าดีจอยขอนำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงตะอี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะเจ้ากับรายการวิทยุข่าวดีที่95ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17-18นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะเจ้าสำหรับการติดตามรับฟังและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เน้อเดินทางปลอดภัยนะเจ้าขับรถขับราระมัดระวังแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปคารวะวงชาติกันเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด3ที
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

0: ขอบคุณนักๆนะเจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะครับคิดดีเพื่อสังคมเนาะอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับเราจะมาอุ้มเอ๋ยกันเนาะข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนข่าวดีๆนะครับเพลงเพราะๆนะก็จะนำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกัน1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีในเรื่องของระบบพมแคร์นะมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็เป็นบริการดีๆนะเป็นระบบสวัสดิการดิจิทัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมนะครับตีฮือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์และก็ติดตามสถานะได้เองผ่านสมาร์ทโฟนนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันในรายการคิดดีเพื่อสังคมแต่ว่าเราเริ่มกันป้ากันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนต้องติดตามนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวบดเนาะเพราะฉะนั้นนะติดตามกันไว้โดยเฉพาะในช่วงแมลงนี่ต้องติดตามกันเพราะว่าหลายท่านก็จะไปออกกำลังกายหลายท่านก็จะไปซื้อกับข้าวกับปลานะบางท่านก็จะเดินทางไปครับลูกๆหลานๆเนาะจะได้วางแผนกันใจรถใจราจะได้วางแผนการดำเนินชีวิตกันได้ถูกต้องนะครับซึ่งนะครับไปติดตามลักษณะอากาศทั่วไปก่อนพยากรณ์อากาศสำหรับภาคเหนือตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงวันนี้นะครับ18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนลดลงนะครับแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง35องศาเซลเซียสเนอร์คุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมเนาะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะดูแลตนเองสร้างภูมิต้านทานในร่างกายนะครับจะได้ต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายจะได้บ่เป็นไข้จะได้บ่เป็นเมื่อยนะครับบ่ได้ลืมเนอะภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและน่านอันนี้ย้ำนะครับมีฝนตกหนักที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและน่านนะจังหวัดลำพูนเขาก็บ่ได้ประมาทบ่ได้ปล่อยผ่านนะครับก็ต้องปรับกันซะหน่อยเนาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเชียงใหม่ก็ใกล้ๆเฮาเนี่ยนะผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องฝนฟ้านี่บ่ได้ประมาทนะบ่ได้ผ่านบ่ได้ล้าสาเนาะแต่ก็ในช่วงนี้นะครับไปติดตามเพจศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศนะก็คล้ายๆตะกี้เนาะมีฝนตกหนักร้อยละ60บริเวณภาคเหนือนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับในช่วงวันที่7ถึง10กรกฎาคมนี้ฝนนะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากวันที่10นี่นะวันที่11 12ฝนก็จะเริ่มหนักขึ้นนะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70นะครับก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะภาคเหนือของเขาก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่และมีฝนตกหนักบางแห่งพี่น้องเกษตรกรก็ควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไม่ตัวนะท่านใดทำพืชไร่นะปลูกผักนี่นะในช่วงนี้นะครับฝนตกบ่สม่ำเสมอเนอะพี่น้องเกษตรกรควรระวังการเพิ่มขึ้นของศัตรูพืชจำพวกนอนนะครับส่วนในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกสะสมนี่ต้องเร่งนะระบายน้ำออกจากแปลงปลูกยกร่องแปลงฮือสูงนะครับเพื่อป้องกันน้ำตีแจขังโคนต้นพืชเหมือนๆน่ะทำฮือระพืชขาดอากาศแล้วก็ต้นพืชตายได้นะแล้วก็ทันใดที่ทำพืชสวนนะครับควรฟื้นฟูสภาพสวนตัดแต่งกิ่งของลำต้นฮือโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อรานะครับแล้วก็กำจัดผลตีเน่าเสียและลวงลนฮือถูกวิถีนะไปฝังฮือลึกนะครับบ่ฮือเป็นแรงสะสมของโรคและศัตรูพืชนะทันใดทำการปศุสัตว์นะครับนะท่านใดที่มีพื้นที่ตีมากน้ำท่วมขังเนาะพี่น้องเกษตรกรก็ควรหมั่นนะสำรวจโรงเรือนอย่าให้เปียกนะครับแล้วก็ บดีปล่อยหิ้งสัตว์เลี้ยงอยู่ในตีชื้นแช่เป็นเวลานานๆ นะแล้วก็สุ่มไฟไล่ยุงให้เปิ่นตวยนะครับสุ่มไฟไล่ยุงและแมลงดูดเลือดในช่วงค่ำนะครับก็ต้องบดีลืมนะเทคนิคเหล่านี้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีฝนตกสะสมติดต่อกันนี่พี่น้องเกษตรกรต้องเฝ้าระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาซึ่งมีฝนตกสะสมและมีทางน้ำไหลผ่านอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรใน7วันข้างหน้าที่ดิจิโอมนำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็เตรียมตัวกันนั่นเองครับส่วนการสแกนเรดาร์ละปูนเนาะตอนนี้ภาคเหนือตอนล่างออกมาละนะครับภาคเหนือตอนล่างออกมาแล้วส่วนภาคเหนือตอนบนนี่ยังบ่ออกเตือนะครับแล้วก็ล่าสุดเวลา 17:00 น.ก็มีการสแกนเนาะจังหวัดลำพูนของเฮาก็ยังบ่พบกลุ่มฝนแต่อย่างใดนะครับแต่ไปเจอที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแต่ตากอุตรดิตถ์พุ่นนะพักฟังเพลงกันสักคำนึงช่วงหน้ามาติดตามในเรื่องของระบบพมแคร์นะครับซึ่งก็เป็นบริการเงินสงเคราะห์นะเป็นบริการเงินสงเคราะห์หลักผ่านระบบพมแคร์นะครับใจเย็นๆกันพ้องติดตามกันช่วงต่อไปของรายการครับ

แท้นี่ก็คือระบบสวัสดิการสังคมนะสังคมดิจิทัลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งก็จะสามารถพี่น้องประชาชนก็สามารถยื่นคำขอนะขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่1เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน2เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน3เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว4เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ5เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง6นะครับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนะครับมาติดตามข่าวนี้กันดีกว่านะครับเมื่อวันที่6กรกฎาคมก็คือวันนี้นะครับที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์นะกรุงเทพนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เฮาคุ้นหูกันว่าพม.นะครับท่านรัฐมนตรีเนาะก็เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์นะเพื่อช่วยเหลือคนที่มีสิทธิ์ต้องบ่ตกหล่นนะครับและคนที่บ่ควรได้รับสิทธิ์จะบ่ซ้ำซ้อนนะครับซึ่งรัฐมนตรีนะพยายามสร้างให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสได้ด้วยตนเองขณะเดียวกันงบประมาณนะครับก็ตีถูกตัดนะก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับพม.แคร์นี่จะเข้ามาช่วยแม่งบประมาณของทางพม.จะลดลงนะคุณผู้ฟังครับทางพม.ก็ได้นำนะได้พัฒนาเทคโนโลยีการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตียังเผชิญข้อจำกัดด้วยตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สามารถยื่นคำขอติดตามสถานะเข้าถึงสวัสดิการสังคมอยู่ในฐานข้อมูลระบบเดียวนะครับทำให้หน่วยงานอื่นจะมาขอข้อมูลนี่เพื่อยกระดับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการของรัฐมากยิ่งขึ้นและจะนำไปปรับปรุงนโยบายในอนาคตนะครับย่ำกันแถมกรรมนะไอพม.แคร์นี่นะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่การยื่นคำขอการพิจารณาสิทธิสวัสดิการสังคมไปจนถึงติดตามผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้ข้อมูลรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือตีเป็นสมาร์ทโฟนนะครับโดยรายชื่อเก่าจะมีระยะดำเนินการบ่เกิน10วันนะจากเดิมใช้เวลาเป็นเดือนนะครับส่วนรายชื่อใหม่นี่อาจจะใช้เวลาตรวจสอบแล้วก็ใช้เวลาพิจารณาคำขอนะบ่เกิน15วันทำการนะย้ำกันทำการ1พอมอแคร์ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับในกรณีขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทนี่ใช้ได้ประเภทที่1เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน2เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนนะครับ3เงินอุดหนุนสงเคราะห์นะครับเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์4นะเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ5เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง6เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนั่นเองครับศึกษากันได้สำหรับระบบพม.แคร์นะหมู่ฝั่งตับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับที่สำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับโมบายสโตรกยูนิต1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันเสาร์ที่4กรกฎาคม69นี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะเดินทางโดยสวัสดิภาพหลายท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านกลับจองหรือไปซื้อกับข้าวกับป่านะครับหลายท่านก็เดินทางท่องเที่ยวนะก็ขอให้ท่านเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพนะครับถ้าเจอฝนก็บ่ได้ลืมนะขับรถขับราเจอฝนก็ลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มเป็น2เต่าเพิ่มระยะเบรกระวังถนนลื่นแล้วก็บ่ได้เล่นมือถือนะครับบ่ได้ประมาทนะความปลอดภัยสำคัญที่สุดเน้อบนท้องถนนนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับใครตีแยกกับเขากับป่านะครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนที่ดีนะครับสำหรับดีเจโอมวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนฟังเพลงกันยาวๆคือสมกับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นอกคุณผู้ฟังเอาละครับดีเจโอมลาไปก่อนครับมาพักกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม18นาฬิกาถึง19นาฬิกากับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ข้าวทิพย์ธิดาดินจากโครงการน้องใหม่แต่ดาวของแกรมมี่โกนะคะวันนี้ข้าวทิพย์ได้รับโอกาสทำอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกชื่อชุดสาวหมอลำสำน้อยช่วยเป็นกำลังใจให้กับข้าวทิพย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นินทรประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนขึ้นในร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2: ทางนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองด้วยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุด ด้วยการไล่ออกสถานเดียว
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกอมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อถอนใบรับรองฐานภาคกอได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทุกประเภทหรือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยผู้จริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างวนทินศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
5: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
2: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังจึงมีการถ่ายทอดสดทุกครั้ง ที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์จังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้โดยย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
7: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
6: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคล ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
8: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาพิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุพันยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวาเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าPLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะด้านนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2 ใน 3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด

0: 31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:55 น.ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฤานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและก็คุณคณากรสิมพิทักษ์นะครับในช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 9 ขอบคุณนะ FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับแล้วก็ทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้6นะฮะ6กรกฎาคม25609นะครับพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับสำหรับคนที่รอติดตามถนนดนตรีไลฟ์นะครับพรุ่งนี้นะครับถนนดนตรีกับแอดกับวงคาราบาวนะหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข8นาฬิกาพรุ่งนี้ลงทะเบียนนะครับสำหรับสมาชิกทั่วไปนะครับแฟนคลับของถนนดนตรีนะครับนะก็ทุกคนจะลงได้ในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ระดับของสมาชิกลงไปแล้วนะตั้งแต่วันที่4นะครับพรุ่งนี้วันที่7นะครับ8นาฬิกาก็ไปลงทะเบียนกันนะฮะในเพจของถนนดนตรีแล้วคุณจะได้มาเชียร์มาชมมาติดตามถนนดนตรีไลฟ์กับคาราบาวครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับแล้วก็มาเจอกันในวันที่13กรกฎาคมนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแวดวงกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่การแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เอกปริศวูนะครับโปรกอล์ฟลูกครึ่งไทยไต้หวันวัย26ปีผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเอกประดิษฐ์วัย26ปีนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจบ4วันสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2โปรแจ๊สครับอติวิทย์เจนวัฒนานนท์ที่ได้อันดับที่2นะครับทำได้21อันเดอร์พาร์เพียง2สโตรกนะครับของถ้วยเกียรติยศนะครับจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลนะครับเอกปริศวูนะครับโปรลูกครึ่งไทยไต้หวันของถ้วยพระราชทานนะครับแชมป์กอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับขณะเดียวกันนะครับไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ AVC อายุ18ปีชิงแชมป์แห่งเอเชียนะครับซึ่งวันนี้นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับนักกีฬาไทยกำลังแข่งขันอยู่กับเกาหลีครับท้าความในสุดสัปดาห์วันเสาร์จะเป็นการแข่งขันในรอบรอบ8ทีมนะครับแล้วก็เราก็ผ่านมารอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งคู่แรกก่อนนะครับจีนเนี่ยนะครับจีนในรอบก่อนรองเนี่ยเอาชนะเวียดนามมานะครับเอาชนะเวียดนามมานะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในวันนี้นะครับก็จีนก็โชว์ฟอร์มในฐานะแชมป์เก่ารายการนี้สมัยที่นครปฐมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ลงแข่งขันเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ชนะไปนะครับพอชนะเวียดนามปั๊บเนี่ยนะจีนก็วันนี้ก็ลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเจอกับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเจอกับมองโกเลียก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นชนะมองโกเลียมาเมื่อวานนะ3-0เซตนะครับจีนแชมป์เก่าชนะเวียดนาม3-1เจอกับญี่ปุ่นที่ชนะมองโกเลียที่มา3-0เซตปรากฏว่าทางด้านของจีนนะแข็งแกร่งกว่าญี่ปุ่นนะครับ3-0เซตเลยจีนชนะนะครับ25-19 25-23ได้25-22นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ19นาฬิกาจะเจอกับใครนั้นนะคู่ที่กำลังแข่งขันนะครับก็คือไทยนะซึ่งม่วนเสาเอาชนะอินโดนีเซียมา3-0เซตครับ25-18 25-12 25-19เจอกับเกาหลีใต้นะครับที่ชนะคาซัคสถาน3-1เซตนะครับซึ่งสี่ทีมที่ได้ไปชิงแชมป์โลกนะครับมีจีนญี่ปุ่นไทยเกาหลีใต้ไปสี่ทีมเรียบร้อยนะครับเพราะแข่งขันการหาแชมป์นะครับซึ่งไทยกำลังแข่งขันอยู่กับเกาหลีใต้นะครับผลปรากฏว่าในขณะนี้ในเซตที่1นะครับไทยชนะ25-17นะครับเซตที่2เกาหลีใต้นำอยู่13-11นะเป็นแบบนี้ยาวฮะยาวครับต้องลุ้นกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับชิงชัยกันนะฮะรอบรองชนะเลิศวันนี้ที่3 Terminal 21โคราชนครราชสีมานะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะพรุ่งนี้นะครับรอบชิงที่3นะครับไทยจะได้ชิงที่3หรือไปชิงชนะเลิศ ก็ไปเชียร์กันนะโดยมีทางด้านของญี่ปุ่นรอชิงที่3จีนรอชิงที่1พรุ่งนี้คู่ชิงที่3เนี่ย 16:00 น.คู่ชิงที่1เนี่ย 19:00 น.นะครับรอติดตามกันนะครับส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งนะครับทัพใหญ่สาวไทยนะครับเดินทางไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026 VNL 2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับเดินทางถึงเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ซ้อมครั้งแรกครับโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะเป้าหมายว่าในสัปดาห์ที่เหลือเราจะสู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ประมาทส่วนทางด้านของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับบอกว่าเป้าหมายจะขอชัยชนะให้ได้2นัดนะแม้ว่า4ทีมที่เข้าแข่งขันจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลตุรกีและญี่ปุ่นแต่จะสู้เต็มที่นะฮะทัพของเรานะทัพสาวของเราที่เดินทางไปสนามนี้นะครับสัปดาห์ที่3เนี่ยพรพันธ์เกิดปราดกับทีมครับณัฐชนิธาใจแสนเปียนุชแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์แก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชญาโกกรำอัชรพรคงยศสันติภาพรจันทวิสูตรและวริศราศรีทาเลิศนะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่วันนี้ซ้อมแล้วนะครับก็ทางด้านของโค้ชออสบอกว่าไปถึงญี่ปุ่นนักกีฬาไม่มีใครเจ็บป่วยนะครับวันนี้ซ้อมย่อย3ส่วนนะซ้อมย่อยทีมเราเองนะเบสิกต่างๆความแน่นอนเรื่องของการเสิร์ฟการรับการตบนะครับแล้วก็ซ้อมนะเพื่อเจอกับสหรัฐอเมริกาไปดูว่าอเมริกามีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนอะไรนะครับเราจะสกัดกั้นเกมรุกเขาอย่างไรแล้วรับเขาได้แล้วจะรุกกลับอย่างไรนะทำอย่างไรให้ไทยได้ประโยชน์และได้รับชัยชนะนะในการซ้อมนะครับแล้วก็เตรียมร่างกายนะเพื่อออกมาให้สภาพความแข็งแกร่งความแข็งแรงให้อยู่คงที่นะครับเราก็มีนักกีฬานะฮะที่มีโค้ชนะที่ออกแบบการฝึกซ้อมนะทำไมนักกีฬาเราไม่หนักจนเกินไปนะครับพรุ่งนี้เราก็จะได้ซ้อมอีก1วันนะซ้อมที่แข่งขันในช่วงบ่ายนะอีก1วันนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของแผนการเล่นอย่างละเอียดอีกครั้งนึงในการเจอกับสหรัฐอเมริกาเจอกับสหรัฐอเมริกาวันแรกนะครับ8มิถุนายนเวลา 13:30 นะครับนะรอเชียร์กันนะครับ8กรกฎาคมเจอสหรัฐอเมริกา9กรกฎาคมเจอญี่ปุ่นและเสาร์ที่11เจอบราซิลอาทิตย์ที่12เจอตุรกีนะรอเชียร์กันนะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟุตบอลโลกกันบ้าง นะครับโมร็อกโกเป็นทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมนะครับเอาชนะแคนาดาเจ้าภาพนะครับ 3-0 ได้ประตูจากอัชเนซีนนูอูนาฮีขออภัยนะอัชเซดินอูนาอี2ประตูนะครับนาทีที่50และ82ก่อนที่โซฟิยานราฮิมียิงประตูให้ทีมชนะ 3-0 นะครับโมร็อกโกก็คว้าชัยชนะนะครับนะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอกับใครไปเจอกับฝรั่งเศสนะครับที่เจอกับปารากวัยซึ่งฝรั่งเศสเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0จากจุดโทษนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้ยิง1ประตูจุดโทษนาทีที่70นะครับก็ทำให้ฝรั่งเศสนะครับรองแชมป์เก่านะ ผ่านไปเจอกับโมร็อกโกทีมแกร่งอีกทีมหนึ่งจากแอฟริกาโมร็อกโกเล่นดีนะครับที่ผมดูอยู่นะครับส่วนตราไก่นะก็เป็นทีมเต็งนะลูกทีมของเดียเดชองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่เป็นตัวเต็งนะครับนะส่วนบราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับนอร์เวย์เจอทีเด็ดของไวกิ้งนอร์เวย์นะครับชนะไปนะครับนอร์เวย์ชนะบราซิลไป2ประตูต่อ1นะครับบราซิลได้จุดโทษก่อนแต่ยิงไม่เข้านะครับแต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์นาทีที่80นะครับมุ่งเข้าไปก่อนจากนั้นนาทีที่90ก็ยิงเข้าไปอีกลูกหนึ่งนะครับเนย์มาร์นะครับยิงจุดโทษให้บราซิลไล่มา1ประตูต่อ2แต่ไม่ทันนะครับจบเกมนะนอร์เวย์ชนะบราซิลตกรอบนะบราซิลแชมป์โลก5สมัยเนี่ยนะแพ้ไป 1-2 คู่นี้เนี่ยสนุกมากแลกกันสนุกนะทั้งนอร์เวย์ทั้งบราซิลแต่ว่าผู้รักษาประตูทั้ง2ฝั่งนี่โอ้โหสุดยอดซุปเปอร์เซฟนะครับนะประตูของนอร์เวย์ก็โอเซฟหลายครั้งรวมถึงประตูของบราซิลก็เซฟตั้งหลายครั้งนะฮะสุดท้ายนอร์เวย์ก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับนอร์เวย์ไปเจอกับใครครับไปเจอกับอังกฤษครับที่เคลียร์เจ้าภาพเม็กซิโกตกรอบ3ประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับเล่นไปเล่นมานะครับเม็กซิโกพยายามจะรุกมากกว่าแต่อังกฤษโต้กลับนะรับและโต้แล้วก็ได้จูดเบลลิงแฮมครับยืนถูกที่ถูกเวลานะครับลูกแรกบูกาโยซาก้านะครับยิงและตัวเองหม่งเข้าไปนะครับลูกที่2ห่างแค่2นาทีทางด้านของเม็กซิโกกองกลางพลาดนะครับเป็นอังกฤษตัดบอลได้และทางด้านของแฮร์รี่เคนนะแอสซิสต์มาให้ทางด้านของจูดเบลลิงแฮมยิงเข้าไปนะครับ ก่อนที่ฮูเลียนกิโยเนสนะครับจะยิงนะครับให้ทีมได้มา1-2นะครับยาเรลคอนซากองหลังของอังกฤษนะทำฟาวล์นะไปสกัดนะครับยกเท้าสูงสกัดที่ข้อเท้าผู้เล่นของเม็กซิโกเจอใบแดงนะครับเหลือ10คนแต่ว่า10คนของอังกฤษนะครับนำ 3-1 ครับจากแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษนะครับก่อนที่ราอูลชิมิเนสนะครับคนนี้เคยเล่นให้กับวูฟแฮมตันเล่นให้กับฟูลแลมในอังกฤษจะยิงจุดโทษนะทีมได้มา 2-3 นะครับราอูลชิมิเนสเนี่ยยิงหลายลูกนะเมื่อวานนี้แต่ผู้รักษาประตูของอังกฤษนะฮะเซฟได้หลายครั้งเหมือนกันนะฮะจบเกมก็ดูเดือดนะครับทั้ง90นาทีนะครับเป็นทางด้านของอังกฤษชนะเม็กซิโก3-2นะครับก็อังกฤษผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับนอร์เวย์ฮะโอ้โหเออร์ลิงฮาเลนเนี่ยบอกว่าถูกใจนะเวลาเออร์ลิงฮาเลนน่ะถูกใจในการเจอกับอังกฤษเพราะรู้สเต็ปรู้การเล่นของอังกฤษอย่างดีเพราะตัวเองอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะเหมือนกับนะเหมือนกันเล่นกับทีมตัวเองเลยเนี่ยประมาณนั้นนะครับอังกฤษเจอกับนอร์เวย์12กรกฎาคมนะครับส่วนดาวซันโวตอนนี้นะ7ประตูเท่ากันแล้วเลโอเมสซี่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้ฮะล่าสุดก็เอ็มบัปเป้ยิงไปอีกลูกนึงนะครับ5ประตูเฮริเคนมาแล้วนะครับเท่ากับเออร์ลิงฮาลันด์นะครับยังมีโอกาสยิงเพิ่มเติมได้อีกนะครับนะส่วน4ประตูก็มีมิเกลโอลาซาบันนะครับอุสมานเดมเบเล่เนี่ยนะยังมีโอกาสได้ลุ้นได้เชียร์อยู่นะครับตอนนี้โมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์และอังกฤษผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโมร็อกโกเจอฝรั่งเศสนอร์เวย์เจออังกฤษส่วนวันนี้นะคืนนี้ก็จะมีสเปนเจอโปรตุเกสนะพี่โดนะคริสเตียโนโรนัลโดเจอกับสเปนก็โอลาซาบันนะตัวนี้กองหน้าที่โอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงนะเจอกับโปรตุเกสของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับและเจ้าภาพหนึ่งเดียวเจ้าภาพเจอกับเบลเยียมนะครับจะเหลือเจ้าภาพอีกไหมนะนะเม็กซิโกแคนาดาหนีหมดแล้วตกรอบหมดแล้วเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเพิ่งฉลองวันชาติเมื่อ4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโอ้โหยิ่งใหญ่นะฮะจะเจอกับเบลเยียมนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์นะเมสซี่เจอกับทางด้านของโมซาลานะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียปิดท้ายนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับส่วนฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยอีกรายการหนึ่งก็คือโค้กครับอายุ17ปีรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งทางด้านของไทยน้ำทิพย์กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่านะฮะไทยน้ำทิพย์หาทิพย์ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ที่สนามตินเดอร์สุรานนท์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับก็ทั้งสองทีมเป็นตัวแทนของส่วนภาคใต้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแข่งขันกันเพื่อหาแชมป์ก็ปรากฏว่าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรนะครับชนะ1-0นะครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะฮะ1-0จากการยิงของปฏิภาณบุตรรักนะครับนะก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมก็คือปฏิภาณบุตรรักนะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรนะครับทำประตูต่อเนื่องนะ7 ประตูตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับตอนนี้ได้ตัวแทนมาแล้ว8 สโมสรจาก4 ภาคนะครับนะได้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นชลบุรี FC ระยอง FC จากภาคตะวันออกนะครับกันทารมกับโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษจากตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกก็คือชัยนาทฮอบิลกับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับภาคใต้เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับภาคต่อไปก็คือตะวันออกภาคโซนภาคเหนือนะครับแข่งกันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับนะแล้วก็รอเชียร์กันนะฮะ14-19กรกฎาคมนะครับส่วนที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ก็คึกคักนะครับนักกีฬาสนามที่2นะนักกีฬามาแข่งกันนะที่สวนกีฬากำมล FBT สุวินทวงศ์นะครับก็พลเอกเดชชาหิมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพร้อมด้วยคุณกมลคุณปวินาโชคไพบุญกิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกูสนะครับแล้วก็กรรมการบริหารของสมาคมกีฬาจักรยานร่วมพิธีนะฮะมีนักกีฬาเข้าแข่งขันในแทร็กเรซซิ่งกว่า300 เมตรนะครับนักกีฬาแข่งขันกันหลายพันคนนะครับแตกต่างจากสนามที่1นะสนามที่พิจิตรเนี่ยจะเป็นเรื่องของโค้งเป็นแทร็กมากกว่านะทำให้สนามนี้นักกีฬาสนุกนะในการแข่งขันกันนะครับก็จบไปชื่นมื่นนะฮะทั้งนักกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองนะพอใจกับการแข่งสนามที่2สนามที่3 19กรกฎาคมนะครับวันที่4สิงหาคมนะที่จังหวัดนครราชสีมานะที่เซ็นทรัลโคราชนะครับสนามที่3 19กรกฎาคมแล้วก็สนามที่4 4สิงหาคมนะแข่งกันที่นครราชสีมาที่เซ็นทรัลโคราชนะฮะเป็นการแข่งขันแบบ แท็กแบบเรซซิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าแข่งกันในโดมนะเครื่องปรับอากาศนะพื้นสนามเป็นพรมนะเอาก็สนุกแน่นอนแหละครับอนาคตจะมีทางด้านของทีมจากจีนมาแข่งขันด้วยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะไปร่วมนะร่วมมือกัน MOU กับด้านของมิสเตอร์ซุนเวยหมินนะครับนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศแล้วก็หาแนวความร่วมมือเรื่องของการพัฒนาจักรยานทุกประเภทนะครับอาจจะมีจีนจะมาส่งบาลานซ์ไบค์มาแข่งขันจักรยานหนูน้อยกาไทยชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าซึ่งคาดว่าไทยจะได้จัดนะล่าสุดทางด้านของมิสเตอร์ดาโตะอามาจิซิงกิลนะฮะประธานสหพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC นะเห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้านะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับหนูน้อยขาถ่าย3ต่อไปนะสมัครกันได้ที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับส่วนที่โคราชก็ไปสมัครเองที่ห้างซุนทันโคราชนะครับนะติดตามรายละเอียดกันได้นะครับส่วนจักรยานตำนานของญี่ปุ่นก็คือซูซูกะ8ชั่วโมงที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนะครับการขันรายการนี้นะเมื่อวานนี้มีการชิงชัยกันปรากฏว่าแชมป์ของสนามนี้เป็นของ Honda HRC นะครับทีมโรงงานของ Honda นะครับซึ่งครองแชมป์มาตลอด4ปีหลังครับซึ่งมีนักบิดจอทานเรทาคุมิทากาฮาชิและก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยนะได้ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะผลงานของ Honda HRC ก็คว้าแชมป์ไว้ได้นะครับโดยครองตำแหน่งผู้นำเวลารวมด้วยรถ Honda CBR 1000RRR นะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกบ้างสนามเปียกบ้างเกิดอุบัติเหตุบ้างแต่ว่าจอทานเรกับทาคุมิทากาฮาชินะก็ไป2คนนะฮะไปนักบิดของ Honda HRC นะส่วนก้องสมเกียรติจันทราก็สแตนบายนะเป็นนักติเป็นนักบิดสำรองนะฮะ8ชั่วโมงขับก็ได้9รอบ190รอบสนามนะฮะก็ได้แชมป์ไปนะครับนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งของเราก็คือชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูพัฒน์นะครับร่วมกับไครุนฮัสทัมปาวีจากมาเลเซียแล้วก็อเดนันดาปุตราจากอินโดนีเซียนะครับจบอันดับที่8กับ Honda Asia Dream Racing with Astimo นะครับส่วนรถสูตร1ฟอร์มูล่า1นะครับจบด้วยแชมป์นะเป็นของสนามนี้ชานเดอร์แคลร์คว้าแชมป์เป็นที่1นะครับที่2จอร์จรัสเซลแล้วก็ที่3เป็นเซอร์ลุยส์แฮมิลตันนะครับนะชานเดอร์แคลร์นะครับจากเฟอร์รารี่นะครับที่2จอร์จรัสเซลจาก Mercedesนะครับส่วนลุยส์แฮมิลตันจากเฟอร์รารี่นะคู่นี้แข่งในรอบที่49นะทางด้านของแชมป์โลก4สมัยนะแม็กเวอร์สเตเพนนะเกิดหลุดนอกแท็กนะเกิดอุบัติเหตุก็ทีม Red Bull Racing นะก็ทำให้มีการตีธงเหลืองนะครับโรดเซฟตี้คาร์ออกมาคุมสถานการณ์ก็ทุกคันก็แซงกันไม่ได้นะก็ตามหลังเซฟตี้คาร์ตั้งแต่รอบ49จนถึงรอบ52นะฮะก็จบการแข่งขันไปนะครับอเล็กอัลบอนอัสุสิงห์นะครับนักบิดของเราจากทีมเวลเลียมทีมนักบิดสายเลือดไทยนะครับออกสตาร์ทอันดับที่16เจอชนคันอื่นมาชนนะครับก็ต้องไม่ออกจากการแข่งขันนะครับสนามต่อไปสนามที่10รายการเบลเยียมกรังปรีนะครับ 17-19 กรกฎาคมที่เซอร์กิตเดอสปาฟรองโจชองเมืองสตาร์ฟรอสประเทศเบลเยียมนะติดตามการแข่งขันกันได้นะครับส่วนฟอร์มูล่า2นะครับเติ้ลทัศนพลเข้าอันดับที่10นะฮะฟอร์มูล่า2ที่บริสติตกังปลีที่ซิลเวอร์สโตนอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของเติ้ลทัศนพลจากทีมอาร์ตนะครับลงแข่งขันไปได้อันดับที่10คว้า1แต้มนะครับแล้วก็สนามต่อไปก็จะเป็นที่เบลเยียมนะครับส่วน F3 นะเจมส์ณัฐวุฒิพิรมภักดีนะจากทีมดัมนะครับ DAMS ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็เข้าเส้นชัยอันดับที่25ในเรสวันที่4เรสวันเสาร์นะส่วนเรสวันอาทิตย์นะก็ได้อันดับที่25เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความเร็วกับจักรยานครับตัวโดฟรองนะครับสเตจแรกแชมป์ในเรื่องของทำไทรอัลนะครับประเภททีมนะทีมวิสมานะคว้าแชมป์ประเภททีมนะฮะทีมทำไทรอัลระยะทาง19กิโลนะครับส่วนสเตจ2เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนักปั่นจากเม็กซิโกนะอีแซคเดโทโรนะจากทีม UAE ทีมเอมิเรสนะครับเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะโดยมีทางด้านของทาเดโปกาชานะฮะเพื่อนร่วมทีมนะครับเข้ามาเป็นที่2นะนี่คือเรื่องของตูดูฟองนะครับแล้วก็สเตจต่อไปก็รอติดตามสเตจที่3นะครับนะก็เส้นทางสุดท้าทายในปีนี้นะฮะจากสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยนะครับมีแข่งกัน21สเตจอ่ะผ่านมาแค่2สเตจนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งรอติดตามสำหรับศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก WGP1 World Series นะตอกย้ำความสำเร็จในฐานะเจ้าของเกม World Championship IP นะซึ่งรายการนี้ไทยถือลิขสิทธิ์ 100% นะครับสนามแรกเราไปเชียร์เรื่องของ World GP นะ World GP1 นะที่ก รุงบูกาสประเทศบังการีนะครับคุณปริเคศสืบสาการประธาน WGP1 นะบอกว่าภารกิจสำคัญของ WGP1 คือการเปลี่ยนโมเดลการพัฒนากีฬาจากเดิมที่เป็นเพียงการพัฒนานักกีฬามาเป็นการสร้างไทย Global Sport IP นะครับแสดงศักยภาพกีฬาไทยเป็นผู้นำกีฬาโลกนะฮะที่บริหารจัดการบนมาตรฐานสากลซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาที่มั่นคงนะครับพร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศโดยเน้นไปที่การพัฒนากีฬาเชิงรุกอย่างมีคุณภาพบนเวทีโลกนะครับซึ่งหลายๆประเทศให้เกียรติประเทศไทยในฐานะนะในฐานะเจ้าของเกมชิงแชมป์โลกเช่นที่ผ่านมาอาทิเบลเยียมฝรั่งเศสโปแลนด์สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะครับซึ่งกำลังขยายตัวไปยังชาติในทวีปโอชิเนียออสเตรเลียแล้วก็แอฟริกาใต้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสนามเปิดฤดูกาลนะครับ2026เริ่มในวันพรุ่งวันพุธนี้นะมรืนนี้8ถึง12กรกฎาคมนะครับที่ชายหาดดีดีเมืองปูกาสประเทศบังการีนะครับซึ่งท่านนายกเทศมนตรีมิสเตอร์ทามิทานิโคลอฟนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์และดำรงตำแหน่งที่สำคัญนะฮะท่านแสดงความขอบคุณประเทศไทยนะแล้วก็มีหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลที่ได้เลือกเมืองบูกาสเมืองท่องเที่ยวที่มีมนต์ขลังริมทะเลดำเป็น1ใน3ของสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกในครั้งนี้นะครับซึ่งตารางแข่งขัน WGP1 World Series สนาม2นะฮะก็จะจัดกันที่สนามเอาอันเก่าแก่อีกสนามหนึ่งนะฮะซึ่งจุดเริ่มต้นของเจ็ตสกีโลกนะตั้งแต่ปี1912หรือว่า44ปีมาแล้วนะครับก็แข่งขันกัน8ถึง11ตุลาคม2569ที่เลคฮาวาซูอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สนามชิงชนะเลิศสนามที่3นะครับเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะครับต้องที่พัทยาเท่านั้นครับ13ถึง17มกราคม2570นะที่พัทยาประเทศไทยหมุดหมายสำคัญหมุดหมายใหม่ของโลกกีฬา World Sportdistraction ที่นักกีฬาทั่วโลกเดินทางมาแข่งขันนะครับซึ่งพัทยานะฮะ13ถึง17มกราคมปีหน้านะครับคุณปริเคศบอกว่าเจ็ตสกีเป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องมีความมีทุนนะโจทย์ไม่ได้เน้นเรื่องของพัฒนาที่นักกีฬานะครับจะเป็นอย่างที่บอกนะก็คือจะเป็นเน้นเรื่องของ Thai Global Sport IP นะเพื่อนำเงินตราต่างประเทศมาให้ชาติไทยและเดินหน้าในรูปแบบทูตกีฬาของโลกนะครับซึ่งองค์ประกอบกีฬาเข้าใจง่ายๆนะคุณผู้ฟังครับทุกชิ้นกีฬาจะมี4กลุ่มนะฮะคือกลุ่มนักกีฬากลุ่มผู้ชมการจัดการแข่งขันหรือบริหารกีฬาและกลุ่มธุรกิจการขายอุปกรณ์กีฬานะซึ่งประเทศไทยนะก็ส่วนใหญ่จะวนอยู่กับนั่นแหละฮะเรื่องของนักกีฬานะข้อ1ก็คือสร้างนักกีฬาอย่างเดียวนะครับส่วน WGP 1นะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่3ก็คือเรื่องของธุรกิจการขายอุปกรณ์กีฬาแล้วก็เน้นไปที่กลุ่มที่4ก็คือเรื่องของธุรกิจการขายวงกีฬาแล้วก็การบริหารจัดการแข่งขันนะนี่คือที่พยายามจะสร้างมาเพื่อให้กีฬาของเราเติบโตอัตโนมัติและยั่งยืนนะครับก็อย่างน้อยนะก็จะได้นำเสนอการบริหารกีฬาแนวใหม่นะบนหลักการเรื่องของการตลาดแบบสากลนะเราไม่ได้เน้นเรื่องของนักกีฬาเรื่องของผู้ชมแต่เราเน้นเรื่องของการบริหารด้านกีฬาการจัดการแข่งขันธุรกิจการกีฬานะฮะเพื่อนำเงินจากเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยนะครับและอาจจะมีเข้าไปรายงานต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเพื่อพิจารณาทิศทางอันประโยชน์สูงสุดของนักกีฬาไทยต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของกีฬานะครับ World GP 1อย่าลืมนะครับ8นะฮะวันที่8วันแรกนะฮะ8ถึง12นะครับนักกีฬาไทยเป็นแชมป์โลกหลายประเภทนะครับ8ถึง12กรกฎาคมสนามแรกที่ชายหาดดีดีเมืองบูกาสประเทศบังการีผลการแข่งขันอย่างไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลเป็นอย่างไรโอ้โห26 25เกาหลีใต้นำไทยอยู่27 25ตบลูกนี้ลงไปโอ้โหมียาวคุณผู้ฟังมี4เซตแล้วนะครับเอาล่ะเสมอกัน1ต่อ1แล้วครับว่ากันต่อนะครับใครจะไปชิงกับจีนนะไทยกับเกาหลีใต้1ต่อ1ครับในเซตแรกย้ำอีกครั้งหนึ่งเราชนะ 25-17 เซตที่2เกาหลีใต้มีฮึดสู้นะเล่นกับไทยได้อย่างสูสีก่อนที่จะชนะเรา 27 ต่อ 25พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีเซตที่3นะครับผลการแข่งขันคู่นี้จะเป็นอย่างไรแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้ จะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามรับฟังทาง FM 92.5 MHz แล้วก็เข้ามาทักทายในเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับอ้ออย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ลงทะเบียนนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปของแฟนๆของถนนดนตรีนะครับคาราบาวหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพรุ่งนี้8นาฬิกาเตรียมลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วมาเจอกันในวันที่13กรกฎาคมครับกับถนนดนตรีวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนย์มาร์ประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝ่าผลงาน130นัด80ประตู59แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพรียพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนชลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพลเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายเกริกไกรสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตลาราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายชาววัดเจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาโทนยติคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า1,000 คน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการคัดเลือกนักแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมคัดเลือกนักแสดงได้แก่โขนพระโขนยักษ์และโขนลิงณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 1,135 คนนับเป็นจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดโครงการพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยสำหรับการแสดงโขนบุคลิกภาพความเหมาะสมกับบทบาทและความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆจากนั้นจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยจนสามารถถ่ายทอดลีลาการไร่รำได้อย่างงดงามถูกต้องตามจารีตสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์การแสดงโขนของไทยให้คงอยู่นับตั้งแต่ปี2550ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จัดแสดงเป็นครั้งที่19ในชื่อตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าการแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์บูรณาการทุกหน่วยงานรองรับกิจกรรมยิ่งใหญ่วันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีพลตรีปรินรื่นภควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมหน้าอาคารอินโกเทอร์มินอลโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองและฟื้นฟูพื้นที่ริมคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรและคลองถนนวิภาวดีรังสิตควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมสายน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดระบบยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พอมอแคร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนผ่านระบบพอมอแคร์โดยระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐทำให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีความแม่นยำโปร่งใสป้องกันความซ้ำซ้อนและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริการในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีทางกระทรวงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ทั่วประเทศลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกและแนะนำการใช้งานถึงบ้านรวมถึงยังคงเปิดให้ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเดิมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขมุ่งยกระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573แต่ลดลงร้อยละ50ภายในปี2578ก่อนจะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ผ่าน6มาตรการหลักอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกอาคารที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริหารพลังงานการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการแพทย์ทางไกลรวมถึงการทำห้องผ่าตัดสีเขียวเพื่อลดก๊าซจมยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ4หน่วยงานใหญ่ได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก PTTOR และบางจากเพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้รวมถึงการนำน้ำมันทอดซ้ำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซลารูฟท็อปไปแล้วมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟได้กว่า687ล้านบาทต่อปีและเตรียมเร่งรัดติดตั้งในพื้นที่หลังคาว่างที่เหลือซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาล100แห่งให้ได้รับใบรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปีนี้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองและเตรียมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนะหรือหมอนอุดมพรรายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ให้จีนทบทวนการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อให้ไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าน่านฟ้าและน่านน้ำของญี่ปุ่นจะปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณหน้าน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีตามปกติและได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียลงนามในสนธิสัญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีซิติเวนีราบูกาแห่งฟิจิระหว่างการเดินทางเยือนกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและฟิจิรวมทั้งกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการป้องกันประเทศร่วมกันทั้งนี้ออสเตรเลียพยายามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิปาปัวนิวกินีวานูอาตูและตูวาลูเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้หลังจีนลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2565จนทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะพยายามสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้และประจำการกองกำลังทหารเป็นการถาวรในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการทหารแคว้นเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46รายนอกจากนี้ยังส่งผลอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามนายทาคาชินโกเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้อาจเพิ่มสูงขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปประเภทผสมชนะชัยโตวิทิตวงจากซิงลีเทควันโดเอออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่าเอาชนะอธิวัตรโภคศิริจากหัสดินยิมกำแพงเพชรเอไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นอายุ16ถึง30ปีชายรพีพัฒน์เสนีวงณอยุธยาจากธิรักเทควันโดเอเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้หลังวันแรกได้เหรียญทองรุ่น16ถึง30ปีผสมด้วยการเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกเช่นเดียวกันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภท Endurance ระดับโลกรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8ชั่วโมง Endurance Road Race ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นทีม Honda HRC ที่ประกอบด้วยทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียและก้องสมเกียรติจันทราออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพซิชั่นโดยตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกเป็นระยะทำให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์การเลือกยางและจังหวะเข้าพิทอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงานทำให้ Honda HRC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ซูซูกะ8ชั่วโมงเป็นปีที่5ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมพิธีเปิดงาน Sport Tech Thailand 2026และ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาสุขภาพและ Wellness เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีนานาชาติด้านกีฬาสุขภาพและ Wellnessและยืนยันเดินหน้าสนับสนุนโครงการสำคัญอาทิ Smart National Sport Park การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ EEC และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของอาเซียนภายหลังพิธีเปิดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและ National Institute of Fitness and Sport in Kanoya ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาของทั้ง2ประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวเพื่อผลักดันวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ3สโมสรประกอบไปด้วยราชบุรี FC ราศีสลัยยูไนเต็ดและ PT ประจวบ FC ในการลุ้นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี Best Developing Club 2025ถึง2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Awardในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครอชิตพลคีรีรมศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสร SSV Ulm 1846ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น4ของเยอรมนีได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมอุ่นเครื่องที่ต้นสังกัดเอาชนะ TSV Berg ทีมจากลีกระดับ6ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ก่อนที่ทีมจะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองโอเบิร์สตาวเฟนเกมดังกล่าวเจ้าไม้มีโอกาสลุ้นทำประตู2ครั้งแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึงแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่อชิตพลคีรีรมยังคงมีบทบาทในเกมรุกของต้นสังกัดและสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมต่อไปเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังทัพแซมบ้าแพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ2ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026 สำหรับเนย์มาร์ลงสนามให้ทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด130นัดยิงไป80ประตูกับอีก59แอสซิสต์และลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยในปี2014 2018 2022และ2026ทำไปทั้งหมด9ประตูปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: และธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชระเวที
10: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันณชัตจาวัสโรโหติณชัตจาโหติปรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกรรมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการศาลาวรรณกรรมได้

คุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหิดหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวกวีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเคเก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวกวีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินกวีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินกวีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกื่อนแก้เก้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากรุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวกวีนออกจากกระดานคงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กลิบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตะหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นละจึงวิ่งปลอเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากลูกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีด้วยว่าเป็นเกมกระดานซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ตัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวหมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นกวีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานกวีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังกวีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งมักสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากลุกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นกวีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกลุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ่ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเอง
ครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวควีนไม่อยู่บนกระดานหมากรุกเสียแล้วตัวควีนที่หายไปทำให้หมากรุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับควีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้3 ทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายมาอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่ม4 สุ่ม 5เข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกัน2 ช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียควีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้า2 ตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเคลอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนมาคอสที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผ่เสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากรุกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคั้นแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกรี้ยวโกรธไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบคู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟากกระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมย้ำทุกหน่วยงานรายงานผลทุกเดือนจนสิ้นสุดฤดูฝน
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายปริญญาวงศ์เทศขวัญสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการรับมือภัยแล้งในอนาคตด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนทั้งการจัดหาพื้นที่รับน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งควบคู่การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันที่5ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี
6: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุด จุฑามาตรกาพันธ์รายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานการจัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3มีกำหนดจัดสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2571และจะประดิษฐานในพื้นที่เดียวกับพระมหาธาตุณพระเมธนีดลหรือเจดีย์องค์พ่อสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหาธาตุณพพลภูมิสิริหรือเจดีย์องค์แม่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นรัฐมนตรีสร้างผลงานเพื่อประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่ระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลงร้อยละ5ว่ารัฐบาลน้อมรับผลสำรวจดังกล่าวเพื่อนำมาเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยประเมินสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงผลงานเชิงบวกในหลายด้านอาทิตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและตักเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากรัฐมนตรีคนใดไม่มีผลงานหรือไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์โดยทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายสันติปฏิพันธ์รัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รับจ้างสาธารณะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาวินเถื่อนการกำหนดอัตราค่าโดยสารการกวดขันกลุ่มขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะรวมถึงการเร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับที่มีพฤติกรรมสวมชื่อในระบบซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างทำหนังสือประสานกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทั้ง50เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมรับลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เพื่อขยายโอกาสและจัดระเบียบการให้บริการสำหรับกรณีการผ่อนผันให้คนขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนำรถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยกรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชันหากพบว่าปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับขี่หรือมีพฤติกรรมรุนแรงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมย้ำทุกหน่วยงานและทุกแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ทีมชาติสเปนพบโปรตุเกสเป็นคู่บิ๊กแมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบโปรตุเกสลงสนามเวลา 20:00 นซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะออสเตรียมา3ประตูต่อ0โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเฉือนเอาชนะโครเอเชียมาแบบหืดจับ2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดเจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเป็นโปรตุเกสที่ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3ส่วนการแข่งขันอีกคู่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อจะใช้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ะคำร้องภาษาไทยโดยพันตำรวจโทวันลบกันแสงสีขณะนั้นมียศเป็นร้อยตำรวจโทนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่3ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากคำร้องที่ประพันธ์เอาไว้ก่อนแล้วเพลงนั้นคือเพลงเราเหล่าราบ21คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเราเหล่าราบ21เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519บรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยนะคะ3เพลงจะเป็นเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามค่ะแต่เป็นคำถามที่อาจจะไม่ต้องการคำตอบก็ได้นะคะเริ่มด้วยเพลงผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะเพลงที่2จะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันค่อนข้างจะยาวสักนิดนะคะชื่อเพลงนี้สุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามเพลงที่3ก็คือจะทำยังไงคุณเลิศคุณวินัยและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

ใจบอกมาสวยปากสวยตาสวยผมเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงฉันก็เพียงเดียวลงดูนั้นคนตาคมผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงยิ่งดีเดียวผู้ใจนิดเดียวที่อกตึงที่ชวน

ใดบอกมาสวยปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงฉันรอพิงเดียวลมอยู่ทั้งคนตาคนผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงพิงเดียวผู้ใจนิดเดียวที่อกตึงที่

พลงที่มีชื่อเป็นคำถาม3เพลงผ่านไปแล้วคือผู้หญิงสวยตรงไหนจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันแล้วก็ที่เพิ่งจบไปนี้จะทำยังไงชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับว่าผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะเพลงแรกคือเพลงโทษผู้ชายคุณชวลีคุณสุปณีและคุณมัณฑนามูลกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองเพลงที่สองผู้ชายนี่ร้ายนักคุณชวลีช่วงวิกับคุณจันทนาโอบายวาทบันทึกเสียงเพลงนี้คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศนะคะและเพลงที่สามจับปลาสองมือคุณสุปณีคุณชวลีและคุณเลิศร่วมกันขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยโทษผู้ชาย

ผู้ชายนะผู้ชายใจขาดไม่น่าวาดก็วาดขาดรักยายหน้ามันใส่อะไรนั้นยิ้มยวนเท่าไรน้ำใจนะเธอทำเพ้ออะไรรักเป็นยังไงอัดอั้นไว้ใหญ่เมื่อไรจะลุก

ชาติใครนี่นะเจอเมียละหน้าตึงอุ้ยแก๊กแข็งคึงตึงหน้าเงินเดือนพันกว่าเมียน้อยลอยหน้าเข้าหากระเป๋าล้วงเอาควักเอาจนกระเป๋าเตียงใช่

0: ไรกัน
1: พ่อคนนี้แมวกันบอกกับฉันเร็วไว
0: เดี๋ยวพูดกันดีๆ
1: จะบอกมันสิเชื่อใคร
0: ก็บอกให้รู้ความในให้แจ่มใสบ้างสิ
1: เรียกงานจังไรทำโรดแค่ได้ก็
0: เลือกผู้ครองพอเพียงใจมิลำเอียงตรงดีคนนั้นคนนี้สวยดีคนที่หวังปอง
1: แต่จะปองคนใดจะมาใจยินยอม
0: ถ้าผู้ครองประนอมพี่ก็พร้อมจะเลือกครองเลี้ยวดูเธอให้ตามลูกเธอนามตั้งทองเอาเอาละนะคนละอองที่เลือกผู้ครองนี่แหละ
2: เพลงชุดที่3จากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยค่ะเพลงแรกรักไม่เป็นสุนทรภรณ์กับคุณชวลีขับร้องนะคะเพลงที่2ชรอยบุญเป็นเสียงของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจำมอนใส่ทำนองและเพลงที่3สวยจริงรักจริงสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณเลิศขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนาและสุนทรภรณ์ค่ะงอนแต่งงามคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะต่อได้จันทร์ลับเมฆคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคู่กันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3อำนาจเงินคุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองนะคะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะคะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประพันธ์คำร้องและกำกับภาพยนตร์ปี2536ค่ะในคำประกาศเกียรติคุณของกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าครูชาลีเกิดปี2466แต่ในบางที่ก็บอกว่าเกิดปี2465ค่ะและถึงแก่กรรมปี2564ครูชาลีแต่งคำร้องเพลงให้กับครูเอื้อเท่าที่ทราบก็มีอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงจันจุฟ้าคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องโดยครูเอื้อใส่ทำนองเราจะฟังเพลงนี้กันนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากโลกเดือดทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
5: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาว่าปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมดังนั้นช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือหากพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อนทั้งนี้จากการสำรวจพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตามกลไกตลาด
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันจะไม่ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดภาพรวมปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าปริมประสบภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมแรงงานมอบเครื่องมือทำมาหากินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟรีมอบให้กับแรงงานอิสระพร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบพร้อมเดินหน้านโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับนโยบายพัฒนาทักษะ upskill และ reskill เรียนได้งบจบได้งานให้แรงงานเข้าถึงการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แรงงานและประชาชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
8: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทุกช่องทางในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ For The Good Time นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ครับผม DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รายการของเขาก็สามารถรับฟังผ่านทางคลื่น FM 95 เมกะแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับรับฟังทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะผ่านแอป NBT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์นะ PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปได้นะครับก็จะสามารถรับฟังเพลงนะสาระต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับหกโมงเจ้าตีสี่นะพดเที่ยงคืนเนาะก็จะมีเพลงกับสาระคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดก็จะมีผู้ดำเนินรายการมามุนเวียนกันมาปะมาเปลี่ยนมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของลักษณะอากาศก้าข่าวสารประจำวันข่าวละปูมีอย่างกันพ่องนะประมาณนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับดึกๆจะหนีฟังเพลงกันหนักๆครับ

คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปากันช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก่อผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับที่สำคัญนะย้ำกันแหมกำนะ30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับแล้วพบกันครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอให้รายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื้อนระวางหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี่เขาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเขาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนั้นครับเดี๋ยวคนที่เขาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮึหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮึสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเปื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นมีพระมหาเถระแห่งรูปหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นพระมหาสาวกผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญต่อพระพุทธศาสนาบ่ยิ่งย่อนไปกว่าพระเถระรูปใดๆที่อาตมาภาพได้เคยนำเสนอประวัติของท่านให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับประฟังมาแล้วนั้นพระมหาเถระรูปนี้ก็คือพระทัพพระมลบุตรเถระท่านพระทัพพระมลบุตรนั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามลราชในอนุปยนิคมแคว้นมัลละมีพระนามเดิมว่าทัพพระราชกุมารแต่เนื่องจากว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามลราชจึงนิยมเรียกกันว่าท่านทัพพระมลบุตรเจ้าชายทัพพระมลบุตรนั้นเหตุผลที่เปิ้นได้ชื่อว่าทัพพระ

ลิ้งลงมาตกลงบนกองไม้ใกล้ๆเชิงตะกอนนั้นแต่ว่าไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ทำพิธีถวายเพลิงนั้นได้อุ้มเอาทารกนั้นมามอบเพื่อพระอัยการคือผู้เป็นพระเจ้าใหญ่พระเจ้าใหญ่ก็ได้เลี้ยงมาจนกระทั่งท่านเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานเพราะเหตุการณ์นั้นจึงตั้งชื่อท่านว่าทัพพระราชกุมารทีนี้ขณะเมื่อท่านเจริญพระชนใหญ่โตขึ้นมาแล้วคณะที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อนุปิยนิคมแคว้นมัลละแห่งนั้นพร้อมด้วยบรรดาพระภิกษุพุทธสาวกขณะนั้นท่านทัพพระราชกุมารมีพระชนมายุได้เพียงแค่7พระพรรษาพระเจ้ายายพระราชายิกาได้ปาไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อฟังธรรมพร้อมกับเจ้าเมืองต่างหลายทัพพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บังเกิดศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสน้อมพระทัยไปในการออกบวชได้กราบทูลลาพระอัยการกราบทูลลาพระเจ้ายายเพื่อขอบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเสด็จพระอัยการก็อนุโมทนาและรีบปาตันมาสู่สำนักพระบรมศาสดาท่านได้ถวายบังคมแล้วกราบบังคมทูลขอบรรพชาในสำนักของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบเพื่อพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ในการบวชเป็นสมณเณรพระภิกษุผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ได้สอนตัจจะปัญจกะกรรมฐานแก่ทัพพระราชกุมารทัพพระราชกุมารได้สดับรับฟังตัจจะปัญจกะกรรมฐานทำการโกนผมอยู่นั้นทัพพระราชกุมารได้พิจารณากรรมฐานที่เรียนมาคือเกศาโลมาณขาทันตาและตะโจพิจารณาว่าในร่างกายของเฮานั้นมีผมคือสิ่งที่เป็นเส้นเป็นเส้นงอกออกบนศีรษะตั้งเบื้องหน้าจดหน้าผากตั้งเบื้องหลังจดท้ายทอยตั้งสองข้างจดกกหูตั้งสองข้างแล้วก็ผมนี้เนี่ยเวลาอยู่บนหัวของเฮาเป็นของมีค่ามีราคาแต่ว่าชุ่มแช่อยู่ด้วยบุพโลหิตต้องทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาถ้าบ้านก็ผมของเฮาหัวของเฮาก็จะเป็นรังแห่งเชื้อโรคผมนั้นเวลาตกลงไปในถ้วยข้าวถ้วยแกงก็เป็นที่น่ารังเกียจเดียดฉันแม้จะเป็นผมเฮาเองเฮาก็รังเกียจยิ่งเป็นเส้นผมของคนอื่นยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเอาไปทานอาหารในร้านอาหารเนี่ยทีนี้ก็พอหั่นผมตกลงไปเส้นหนึ่งเฮารังเกียจบรรดาแม่ก้าต่างหลายเปิ้นจึงสวมถุงคลุมศีรษะของเปิ้นไว้เพื่อบ่ให้เส้นผมตกลงไปในอาหารทีนี้ต่อมาโลมาแปลว่าขนขนนั้นได้แก่สิ่งที่เป็นเส้นเป็นเส้นงอกออกตามร่างกายของเฮาทุกส่วนทุกร่างกายเว้นไว้แต่ฝ่ามือและฝ่าเท้ามีขนเหมือนกันขนนั้นก็มีอธิบายเป็นอย่างเดียวกันถึงผมอยู่ในร่างกายก็นับว่าดีแต่ถ้าหากว่าตกลงไปในถ้วยอาหารก็เป็นที่น่ารังเกียจต่อมาก็คือหน้าขาได้แก่เล็บนั้นก็คือสิ่งที่เป็นเกล็ดงอกออกปลายนิ้วมือนิ้วเท้าของแต่ละคนเล็บนี้ถ้าบ่ทําความสะอาดก็จะมีสิ่งสกปรกโสโครกเข้าไปอุดตันอยู่ในซอกเล็บของเฮาอย่างตอนที่เฮาเป็นละอ่อนนักเรียนนะญาติโยมทุกๆวันจันทร์และก็ทุกๆวันศุกร์เวลาเข้าแถวคุณครูจะตรวจดูเล็บตรวจดูผมตรวจดูร่างกายของเฮาว่าเฮาแต่งตัวอย่างใดพ้องสะอาดก็ว่าสกปรกจุดหนึ่งที่ครูจะต้อง

0: ดูก็คือคว่ำฝ่ามือฮือคูดูถ้าหากว่าเล็บของเฮาสกปรกมีแต่สิ่งที่ดำๆเข้าไปสอดแทรกอยู่ในซอกเล็บครูก็จะใช้ไม้ตีไปที่ฝ่ามือและฮือไปทำความสะอาดเล็บคนบางคนนั้นตอนเป็นละอ่อนน้อยในชอบแทะเล็บอยู่ตลอดหารู้ไม่ว่านั่นคือจุดแห่งที่เกิดเชื้อโรคต่างหลายต่างปวงเล็บก็เช่นเดียวกันต้องตัดต้องแต่งต้องทำความสะอาดถ้าบ้านก็มักหม่มอยู่กับเชื้อโรคทีนี้ต่อมาก็คือทันตาได้แก่ฟันคือกระดูกที่งอกออกบนเหงือกของเรามีฟันคนละ32ซี่เท่าแก่แหลมมนแล้วก็มันหล่นหายไปหล่นไปพ่องก็มีฟันนี่ก็ต้องทำความสะอาดแปรงฟันอยู่สม่ำเสมอถ้ามาอ่านแล้วฟันก็จะเป็นสิ่งสกปรกและต่อมาคือตะโจแปลว่าหนังหนังนั้นได้แก่สิ่งที่ห่อหุ้มร่างกายของเฮาไว้มนุษย์คนเฮาถ้าบ่มีหนังก็เป็นประดุจดังมนุษย์ดักแด้คือดูแล้วก็น่าเกลียดจะหันสีแดงๆของเนื้อโผล่ออกมาต้องมีหนังควบคุมหุ้มห่อไว้ผมขนเล็บฟันหนังสิ่งต่างๆเหล่านี้ตั้ง5ประการเรียกว่าตจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐาน5มีหนังเป็นที่สุดของเหล่านี้คือพิจารณาว่ามันมีความสะอาดมันมีแต่สิ่งสกปรกชุ่มแช่อยู่ด้วยบุพโพโลหิตมีกลิ่นเหม็นเน่าอยู่ตลอดเวลาพิจารณาอย่างนี้เราจะมาเข้าไปยึดติดในร่างกายของเราทีนี้ตันทัพพระราชกุมารนั้นอายุได้7ขวบครั้นเมื่อพระพี่เลี้ยงได้ทำการโกนผมเอามีดโกนผมเลยในครั้งที่1เพิ่นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลโกนผมเป็นครั้งที่2ก็ได้บรรลุสกทาคามิผลโกนผมครั้งที่3ก็ได้บรรลุอนาคามิผลและเมื่อโกนผมสิ้นสุดลงท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4และอภิญญา6ทั้งที่คณะยังไม่ได้บวชเตื่อยังโกนผมอยู่ดังนั้นการบวชของเปิ้นจึงไม่ได้รับการบวชเป็นเนมหมายความว่าก้าวขั้นไปบวชเป็นตุเจ้าเลยเนื่องด้วยว่าเปิ้นบรรลุอรหันต์แล้วหลังจากที่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุเพียงแค่7ขวบต่อมาท่านได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชขณะที่ท่านนั่งพักผ่อนอยู่เพียงตามลำพังความคิดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นแก่ท่านว่าเราอยู่จบพรหมจรรย์สิ้นอุปกิเลสแล้วสมควรที่จะช่วยรับภารกิจของสงฆ์ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมพ่องดังนั้นท่านมีโอกาสจึงเข้าเฝ้ากราบทูลความคิดเห็นของท่านนั้นต่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสอนุโมทนาว่าดูก่อนทัพพระมัลลบุตรเราขออนุโมทนาสาธุการในสิ่งที่ท่านคิดและก็ทรงประกาศให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายสมมุติหน้าที่ให้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัตตุเทศกะคือจัดแจงนิมนต์ทุกเจ้าส่งไปในบ้านของบรรดาญาติโยมที่มีผู้แสดงกุศลเจตนานิมนต์ไปฉันอย่างสมมุติว่าวันนี้บ้านอนาถปิฎิกมหาเศรษฐีนิมนต์ไว้100บ้านของราชคฤห์เศรษฐีนิมนต์ไว้100บ้านของเมนดกะเศรษฐีนิมนต์ไว้100ตันพระทัพพระมลบุตรก็จัดทำหน้าที่ในการจำแนกแจกแจงพระสงฆ์ว่า100รูปนี้ไปบ้านอนาถเน้อ100รูปนี้ไปบ้านราชคฤห์เศรษฐีเน้อแห่ม100รูปนี้ไปบ้านเมนดกะเศรษฐีเน้อแห่ม100รูปนี้ไปบ้านธนัญชัยเศรษฐีเน้ออันนี้เปิ้นเรียกกันว่าเจ้าหน้าที่พัตตุเทศคือเจ้าหน้าที่ผู้แจกจ่ายบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ไปฉันภัตตาหารตามที่ญาติโยมปนิมนต์ไว้และทีนี้ต่อมาเปิ้นยังรับหน้าที่เป็นเสนาสนะคาหาปะกะคือมีหน้าที่จัดเสนาสนะแจกจ่ายพระภิกษุผู้มาจากต่างถิ่น หรือได้พักอาศัยตามความเหมาะสมคือหมายความว่าวัดแต่ละวัดนั้นก็จะมีกุฏิมีที่พักของสงฆ์อยู่เป็นหลังเป็นหลังไปทีนี้เวลามีพระสงฆ์มาจากต่างแดนเปิ้นทุดงมาก็ดีเปิ้นเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ดีท่านพระทัพพระมลบุตรนี่ก็จะทำหน้าที่เสนาสนะคาหาปะกะคือจัดสถานที่ภาครับรองให้แก่พระภิกษุเหล่านั้นท่านได้จัดไปด้วยความเหมาะสมได้ทำหน้าที่ในการเป็นพัตตุเทศกะและเสนาสนะคาหาปะกะด้วยดีเสมอมาต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาหันว่าท่านทัพพระมลบุตรนั้นอายุยังน้อยนักแต่มารับภาระอันหนักซึ่งควรจะเป็นหน้าที่ของพระภิกษุที่มีกำลังมากกว่านั้นดังนั้นจึงให้ท่านปฏิบัติหน้าที่นี้ได้อย่างสะดวกพระองค์ท่านจึงทรงบวชด้วยการยกย่องจากการเป็นสมณเณรขึ้นเป็นพระภิกษุในวันนั้นด้วยพระดำรัสว่าอัชโตปัฏฐายะภิกขุโหหิแปลว่าเธอจงเป็นภิกษุตั้งแต่วันนี้ไปการบวชแบบนี้เรียกกันว่าทายัชชะอุปสัมปทาแปลว่าการรับเข้าหมู่โดยความเป็นทายาททั้งนี้เพราะพระพุทธองค์ทรงพิจารณาหันว่าท่านมีคุณสมบัติสมควรที่จะเป็นพระภิกษุเพราะเหตุผลว่าท่านเป็นอรหันต์และปฏิบัติหน้าที่ได้เทียบเคียงกับบรรดาพระภิกษุสงฆ์ต่างหลายต่างปวงในพระพุทธศาสนามีสมณเณรที่ได้รับการบวชแบบทายัชชะอุปสมบทก็คือสามเณรสุมนะสามเณรโสปากะและสามเณรทัพพระสามรูปนี้บวชโดยวิธีทายัชชะอุปสัมปทาท่านทัพพระมลบุตรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากพระพุทธองค์อย่างสมบูรณ์และเรียบร้อยด้วยดีทุกประการกล่าวคือในด้านการจัดพระไปฉันในที่นิมนต์หน้าที่พระตุเทพท่านจะคำนึงถึงวัยวุฒิและคุณวุฒิของพระที่จะไปร่วมโดยกันทั้งพิจารณาถึงความหูจักคุ้นเคยกับทายกและให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์หมุนเวียนพลัดเปลี่ยนกันไปตามวาระต่างๆและตามความเหมาะสมตัวเองในด้านการจัดเสนาสนะที่ทำหน้าที่เสนาสนะคหาปกะท่านได้จัดให้พระภิกษุผู้มีอุปนิสัยและมีความถนัดมีความคิดเห็นมีความรู้และข้อประพฤติปฏิบัติคล้ายคลึงกันพักอยู่ในแถบเดียวกันพักอยู่ในที่เดียวกันเพื่อบ่ให้เกิดความขัดแย้งกันนอกจากนี้ยังจัดเสนาสนะให้ตามความประสงค์ของผู้มาพักเป็นต้นว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นต้องการพักอยู่ในถ้ำแฮมโตนต้องการพักอยู่ในกุฏิถ้าเป็นเวลาค่ำคืนท่านก็จะเข้าเตโชสมาบัติอธิษฐานให้ปลายนิ้วของท่านเป็นประดุจแสงเทียนส่องสว่างนำทางพระอาคันตุกะไปสู่ที่พักพร้อมทั้งแนะนำสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆแก่พระอาคันตุกะควรจะได้รับทราบญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายแม้ว่าท่านจะประพฤติดีปฏิบัติชอบเพียงใดแม้ว่าท่านจะเป็นถึงพระอรหันต์แต่คนเฮานั้นเพิ่นบอกว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้องค์พระปฏิมายังราคิมคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาท่านก็ถูกคนว่าเก่านินทาเปิ้นเหมือนกันโดยเฉพาะถูกภิกษุณีกล่าวหาว่าท่านไปข่มขืนเปิ้นเรื่องมีอยู่ว่าเอกังสมยังในสมัยหนึ่งมีพระภิกษุบวชใหม่สองรูปชื่อว่าพระเมติยะกับพระพรหมชกะเป็นผู้มีบุญวาสนาน้อยเมื่อได้อาหารหรือเสนาสนะก็มักจะได้แต่ของที่เร็วๆเสมอคือได้ของที่บ่พอดีสักเท่าใดวันหนึ่งท่านพระทัพพระมลบุตรได้จัดให้ท่านไปฉันที่บ้านคฤหบดีผู้มีปกติถวายของแบบดีเลิศแก่ภิกษุต่างหลายแต่วันนั้นปรากฏว่าท่านคฤหบดีรู้ว่าท่านทั้งสองจะมาจึงสั่งให้สาวใช้จัดอาหารชั้นเลวถวายท่าน คือทำอาหารด้วยข้าวเปลี่ยนเอาข้าวเปลี่ยนมาต้มกับน้ำผักกาดดองเสนาสนะที่นั่งก็จัดให้นั่งที่บริเวณซุ้มประตูบังเฮือเข้ามาภายในบริเวณบ้านทำเพื่อพระเมติยะกับพระพรหมชกะเกิดความคัดเคืองใจคิดว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะพระทัพพระมรบุตรเป็นคนกันแกล้งเปิ่นทีนี้ท่านพระเมติยะกับพระพรหมชกะนั้นวันหนึ่งมีภิกษุณีชื่อว่าเมติยามาหาทั้งสองตนก็เล่าเรื่องความทุกข์ให้ฟังและขอร้องให้นางกล่าวหาพระทัพพระมรบุตรว่าเป็นผู้ข่มขืนนางเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำความไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ลงโทษพระเถระทัพพระมรบุตรโดยการให้ลาสิกขาออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้ประชุมพระสงฆ์แล้วตรัสถามพระเถระว่าดูก่อนทัพพระเธอจำได้ก่อนว่าเธอได้ทำตามที่นางภิกษุณีเมติยานี้กล่าวหาว่าเธอข่มขืนนางท่านพระทัพพระมรบุตรก็กราบบังคมทูลว่าพันเตข้าแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่หม่อมฉันเกิดมายังบ่รู้จักการเสพเมถุนแม้แต่ในความฝันก็ยังบ่เคยมีเลยเพราะมาบวชตั้งแต่อายุ7 ขวบละบ่รู้เรื่องอะไรอย่างเลยบ่จำเป็นต้องกล่าวถึงตอนตื่นอยู่เพราะว่าแม้กระทั่งหลับหม่อมฉันก็ยังบ่เคยฝันหันตื่นมาหม่อมฉันจะทำได้อย่างไรเพราะว่าหม่อมฉันบ่เคยรู้เรื่องอย่างนี้พระพุทธองค์สดับตรัสฟังแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุต่างหลายสิกนางภิกษุณีเมติยาแต่ว่าพระเมติยากับพระพรหมชกะกราบทูลและสารภาพว่าตั้งมดเนี่ยเป็นแผนการของเขาทั้งสองรูปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงปรารภเหตุนั้นทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุเคืองภิกษุอื่นแล้วแกล้งกล่าวหาเปิ้นด้วยอาบัติปราชิกไม่มีมูลจะต้องอาบัติสังฆาทิเศษต้องอาบัติสังฆาทิเศษนี้ต้องอยู่ปริวาสกรรมถึงเป็นเวลา15 วันด้วยกันอันนี้ก็เป็นการลงโทษอย่างรุนแรงท่านพระทัพพระมรบุตรก็ปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วยความเรียบร้อยด้วยดีมาทุกอย่างทุกประการเป็นที่พอใจและเป็นที่ยอมรับของพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปแม้แต่ทายกทายิกาก็ได้รับความพอใจด้วยกันทั้งหมดด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาเพื่อดำรงตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นผู้จัดเสนาสนะคือเสนาสนะคาหาปะกะท่านพระทัพพระมรบุตรเถระเข้านิพพานที่เมืองราชคฤห์โดยก่อนที่ท่านจะเสด็จเข้าสู่พระนิพพานนั้นท่านได้แสดงอิทธิฤทธิ์เหาะขึ้นไปในอากาศทำสมาธิเข้าสมาบัติเมื่อออกจากสมาบัติแล้วก็นิพพานเตโชธาตุก็พันบังเกิดขึ้นเผาสรีระร่างของท่านจนบ่มีเศษเหลือแม้แต่เท่าท่านในท่ามกลางอากาศนั้นอันนี้ก็เป็นไปตามความประสงค์ของท่านที่มาต้องการจะเฮื่อไผ่มาแย่งชิงเอาอธิษฐานของเปิ้นไปสักการะปูชาก็อธิษฐานให้ไหม้ไฟไปเหี่ยวหมดเลยมาต้องเฮื่อเหลืออย่างซากอย่างซากประการทีนี้จากการที่เฮาได้ฟังประวัติของท่านพระทัพพระมรบุตรนี้แล้วเนี่ยอาตมาภาพมาพิจารณาถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติของเปิ้นยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเรื่องแรกในเรื่องการเสียชีวิตนั้นพระทัพพระมรบุตรนั้นขณะที่พระมารดาของเปิ้นสิ้นพระชนมารดาคนตั้งหลายตั้งปวงที่มีหน้าที่ในการจัดถวายพระเพลิงพระศพของพระนางนั้นได้ไปดำเนินการเผาศพพระนางพระทัพพระมรบุตรอยู่ในต้องในตอนที่เผานั้นปรากฏว่าต้องแตกคันแตกออกมาเปิ้นก็กลิ้งตกออกมาจากกองปอนทั้งที่มีกองไฟลุกโชติช่วงอยู่อย่างนั้นและเป็นการเสี่ยงอันตรายมากตัวเปิ้นก็กลิ้งตกลงมาที่กองไม้ญาติโยมมีคำกล่าวว่าเมื่อไม่ถึงที่ตายวายชีวาด ใครพิฆาตเข่นฆ่าไม่อาสันครั้นถึงที่ตายวายชีวันไม้จิ้มฟันทิ่มเหงือกยังเสือกตายอันนี้ก็เป็นกรรมกรเล่นๆที่เปิ้นอู้กันเนาะอาจจะบัดสุภาพไปพ่องอาตมาก็ว่าตามเปิ้นว่านั่นนะท่านถ้าพระมรบุตรนั้นไม่ถึงที่ตายแม้จะอยู่ในกองฟอนในเปลวไฟเมื่อมาถึงที่ตายเปิ้นก็ต้องมาตายเหตุผลที่มาถึงที่ตายเพราะว่าเปิ้นปรารภในการจะได้เป็นพระอรหันต์คือว่าเปิ้นได้สร้างสมอบรมบุญญาปรมีมาเป็นจำนวนนักต่อนักแล้วทุกภพทุกชาติได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในอันที่จะบรรลุความเป็นพระอรหันตาคีนาสมอยู่จบพรหมจรรย์ดังนั้นจึงทำให้เปิ้นมีชีวิตรอดอยู่และมาจนกระทั่งถึงพระเจ้ายายเอาไปเลี้ยงพระอัยการธิราชพระเจ้ายายเปิ้นเอาไปเลี้ยงก่อโดยความที่พระเจ้ายายนั้นเป็นผู้มั่นคงในตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินตามครั้นเมื่อหลานเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาก็เอาหลานไปฟังธรรมตัวเองเมื่อเอาหลานไปฟังธรรมตัวหลานเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยากจะบวชพระอัยการธิราชคือพระเจ้ายายก็รีบนำเอาทัพพระมลราชบุตรเอาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอรับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธองค์ทีนี้ด้วยความที่เปิ้นมีบุญญาปารมีมานักตั้งสัจจะอธิษฐานจะเป็นพระอรหันต์ละยังบัดตันได้บวชอย่างสักอย่างแต่ญาติโยมพระอุปชาเปิ้นสอนตจะปัญจกกรรมฐานเกสาโลมานขาทันตาตะโจเกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายหน้าขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังสิ่งทั้งห้านี้ผมขนเล็บฟันหนังเป็นอวัยวะที่ชุ่มแช่อยู่ด้วยบุพโลหิตต้องทำความสะอาดอยู่โดยตลอดถ้าบ้านก็อาจจะเกิดความสกปรกมีกลิ่นเน่าเหม็นได้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นแม้ตัวเขาเองนั้นลองพิจารณาดูก็น่ารังเกียจท่านพิจารณาเพียงแค่เรื่องแค่นี้ญาติโยมดังนั้นในสมัยปัจจุบันวันนี้พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทพระอุปชาก็จะสอนกรรมฐานอันนี้ให้เหมือนกันเรียกว่าตจะปัญจกะกรรมฐานอย่าตมาเป็นพระอุปชานี้อาตมาก็สอนพระกรรมฐานทั้ง5นี้ให้แก่บรรดาผู้จะบวชผู้ที่จะบวชเป็นเนนผู้ที่จะเป็กเป็นทุเจ้าก็สอนอยู่เหมือนกันแล้วทีนี้ก็ต่อมาเมื่อท่านดำเนินการปรงผมมีดโกนผมครั้งแรกบรรลุโสดาบันครั้งที่สองบรรลุสกทาคามีครั้งที่สามบรรลุอนาคามีปรงผมเรียบร้อยแล้วบรรลุอรหันต์เลยนี่ก็ถือได้ว่าเปิ้นมีความโชคดีอย่างหนึ่งหลังจากนั้นเปิ้นก็บวชแล้วก็ความที่ว่าเปิ้นบ่มีอุปกิเลสอันใดละต้องการจะทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าหน้าที่แจกพัดในการเป็นเจ้าหน้าที่แจกเสนาสนะแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์ต่างหลายเปิ้นก็ไปขอรับหน้าที่นี้จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหันว่าการจะทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องใหญ่จึงดำเนินการอุปสมบทเปิ้นโดยประกาศออกมาเพื่อเป็นการอุปสมบทโดยทายาชะอุปสัมปทาบวชโดยการรับเป็นทายาทโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระบรมพุทธานุญาตให้ดำเนินการอย่างนั้นทีนี้ต่อมาเปิ้นถูกนางภิกษุณีกล่าวหาว่าไปข่มขืนเปิ้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟตันทภาพมลบุตรก็เชกเช่นเดียวกันเมื่อเปิ้นมาได้ทำเปิ้นก็คือมาได้ทำคนเฮาบริสุทธิ์พุทธพองอยู่ที่ไหนตกน้ำบาไหลตกไฟบ่ไหมเมื่อประชุมบรรดาพระสงฆ์พระพุทธเจ้าถามว่าทัพพระเมติยาภิกษุณีมากล่าวหาว่าเธอไปข่มขืนเพิ่นเนี่ยเธอจะรับว่าเป็นจริงหรือว่าอย่างใดให้เธออธิบายมาพระทัพพระมลบุตรลุกขึ้นห่มผ้าเฉวียงบาประคองอัญชลีและถวายบังคมพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเกิดมามีชีวิตอาภัพนักพอ7 ขวบก็ได้มาบรรพชาประสมบทหม่อมฉันบ่เคยรู้ว่าเมถุนธรรมนั้นคือการเสพเมถุนระหว่างสตรีกับบุรุษเพิ่นทำอย่างไรหม่อมฉันบ่เคยรู้แม้กระทั่งฝันหม่อมฉันก็ยังบ่เคยฝันเลยจะนับประสาอย่างในเวลาที่ตื่นหม่อมฉันจะคิดถึงเรื่องนี้เพราะไม่เคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนขอยืนยันว่าหม่อมฉันบริสุทธิ์บริบูรณ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองว่าท่านทัพพระมลบุตรนั้นเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแม้เปิ้นจะเป็นโอรสกษัตริย์แต่เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วเปิ้นก็ประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนยอมที่จะเป็นผู้รับใช้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงแจกพระภิกษุไปในที่นิมนต์ว่าวันนี้ตนนั้นไปหั่นวันนี้ตนนั้นไปหั่นแจกเสนาสนะที่อยู่ที่พักอาศัยต่อบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายตามความชอบตามความประสงค์ตามความเหมาะสมและตามความคุ้นเคยตามภูมิธรรมของแต่ละตนแต่ละองค์ทำหน้าที่โดยบ่บกพร่องคนเฮาเมื่อการกระทำกรรมอู่และหน้าที่ของเฮาบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่อย่างนั้นแล้วบ่ว่าจะอยู่อย่างใดทำอย่างใดคนก็เคารพยกย่องนับถืออยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเฮาเป็นคนบริสุทธิ์เฮาบ่มีความผิดคนบ่มีความผิดอยู่ที่ไหนก็บริสุทธิ์งดงามอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคนคนนั้นมีความผิดอยู่ที่ไหนก็บ่บริสุทธิ์และก็เป็นที่หน้าเดือดเนื้อฮ้อนใจที่เพิ่นเรียกกันว่าวิปฏิสารคือพอประพฤติปฏิบัติผิดวินัยแล้วก็ค่อนข้างจะบ่ม่วนใจเกิดวิปฏิสารความเดือดร้อนอยู่ในจิตในใจของตัวเก่าโดยตลอดอาตมาภาพนำเอาเรื่องของตันพระทัพพระมลบดมาเล่าให้บรรดาปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังนั้นก็เพื่อให้หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงได้ฟังเรื่องอันเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่ามนุษย์คนเฮาขอสร้างบุญบารมีไว้เถอะบุญปกป้องคุ้มครองรักษาเฮาตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมเหมือนตันพระทัพพระมลบุตรบ่ว่าจะตั้งแต่น้อยจนกระทั่งถึงเจริญเติบโตมาแล้วท่านก็พ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยความบริสุทธิ์งดงามของเปิ้นเพราะประพฤติดีปฏิบัติชอบดำรงมั่นอยู่ในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอเอาละอันนี้ก็คือเรื่องราวของตันพระทัพพระมลบุตรเล่าไว้หรือญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังกันตามนี้เนอะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพขอประชาสัมพันธ์ให้บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังโดยเรื่องราวที่อาตมาภาพได้เคยเจริญพรท่านต่างหลายได้รับทราบแล้วว่าในวันจันทร์ที่3และวันอังคารที่4เดือนสิงหาคมพ.ศ.2569คือเดือนหน้านี้อาตมาภาพจักได้ปาบันดาก็ออกไม่ออกสัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายไปแสวงบุญไหว้พระสักการะพระรัตนตรัยถวายตานเตียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานและผ้าไตรพร้อมทั้งผ้าป่ากองเล็กๆตามที่วัดต่างๆที่เฮาไปเฮาก็จะบริจาคหอมตานกันคนละเล็กคนละน้อย โดยการไปในครั้งนี้เฮาจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 บรรดารถตู้ที่อาตมาภาพจัดบริการแล้วนั้นจะไปรับบรรดาพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายตามบ้านตามจองต่างๆแล้วก็ปากันมาผสมจุ่มนุมจุจอดเริ่มขบวนกันที่วัดสุพรรณรังสีเวลา 6:00 นเช้าเราจะออกเดินทางจากวัดสุพรรณรังสีมุ่งตรงไปทางจังหวัดลำปางและจากนั้นมาก็จะไปที่อำเภอเจห่มจังหวัดลำปางอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางจะพากันไปทำบุญไหว้พระตานเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานวัดแรกที่วัดตุ่งบอนป่าเหียววัดที่สองไปที่วัดศบลีวัดที่สามไปที่วัดสี่หลวงแจซ้อนเสร็จแล้วก็จะพาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปรับประทานอาหารกลางวันพักผ่อนหย่อนใจอาบน้ำแร่กันที่อุทยานแห่งชาติแจซ้อนเสร็จแล้วก็จะพาพ่อออกไม่ออกญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระที่วัดขวงกลมวัดอโขชัยคีรีและวัดป่าดวงแก้วโพธิยามเตรียมเพอเมืองปานอันนี้เป็นวัดวาอารามต่างๆจำนวน6วัดที่อยู่ในอำเภอแจ่ห่มและอำเภอเมืองปานจบการไหว้พระ6วัดแล้วในวันที่3จะพาญาติโยมเดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดพะเยาเพื่อที่จะไปพักค้างคืนที่พะเยา1คืนและเสร็จจากนั้นมาตื่นเจ้ามาก็จะพาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระที่วัดสี่คมคำพระเจ้าตนหลวงตรงเอียงซึ่งเป็นวัดประจำบ้านประจำเมืองของเปิ่นอันแท้ที่จริงเขาก็ปากันไปหลายต่อหลายเตื่อละแต่ว่าไปแต่ละครั้งถ้าเราไปเมืองพะเยาก็จะต้องไปไหว้พระเจ้าตนหลวงเพราะว่าเป็นรักบ้านรักเมืองเหมือนคนมาเชียงใหม่ก็มาไหว้พระธาตุเจ้าดอยสุเทพมาลำปูนก็มาไหว้พระธาตุเจ้าหลวงเมืองลำปูนหฤพุนชัยไปพะเยาก็เราจะต้องไปไหว้พระเจ้าตนหลวงตรงเอียงที่วัดสี่คมคำเมืองพะเยาแล้วก็จะพาญาติโยมออกเดินทางไปยังอำเภอจุนที่อำเภอจุนนั้นก็จะไปไหว้พระธาตุขิงแกงแล้วก็จากนั้นมาก็จะไปที่วัดสีจุมเมืองพะเยาอำเภอดอกคำใต้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็จะปิกมาเฮาออกมาตังอำเภอวังเหนือและก็ออกมาตังอำเภอเวียงป่าเป้าจะพาญาติโยมไปทำบุญปิดท้ายรายการที่วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลงซึ่งเป็นวัดที่งดงามญาติโยมต่างหลายนี่ก็คือโครงการที่อาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระสักการะพระรัตนตรัยทำบุญถวายทานเตียนพรรษาทำบุญถวายทานผ้าอาบน้ำฝนและก็ถวายสังฆทานผ้าไตรอาตมาภาพได้ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้ก็มีรถที่จังหวัดลำปูนนี่4กันรถละ5กันถึงของแม่ต้อยบ้านปากกองสารปี6กันถึงของแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็7กันรวมกันไปจนกระทั่งถึงคณะของคุณโยมแม่ครูติ๊กพิสมัยวงชูเวศอย่างน้อยที่สุดก็มีเจตกันละในขณะนี้ท่านที่เปิ้นได้แสดงเจตนาประสงค์มาก็มีคุณโยมแม่สาวลักษณ์คุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรคุณป่อบัณฑิตคุณแม่ลัดดามณีคัดอันนี้จากกาดป่าเหี่ยวตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำปูน พร้อมกันนั้นเปิ้นก็รับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนชุดละ 1,600 บาทโดยคุณโยมแม่สาวลักษ์เหล่าสิริเสถียรคุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามณีคัดรับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานชุดละ 1,600 บาทท่านละ1ชุดรวมเป็น2ชุดด้วยกันคุณแม่สาวลักษ์คุณแม่วิไลวันอันนี้เปิ้นรับเป็นเจ้าภาพไป1ชุดคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดาอันนี้เปิ้นรับเป็นเจ้าภาพ1ชุดญาติโยมท่านใดจะรับเป็นเจ้าภาพก็บอกเฮออาตมาภาพใดเน้อเรียงทัดจากนั้นมาโยมที่เปิ้นจะเดินทางร่วมไปทำบุญโดยนั้นก็หมายมีคุณโยมแม่ปราณีเทพวงศ์คุณโยมแม่จันดีแก้วยังอันนี้จากบ้านป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่เรียมรมวงวามแล้วก็คุณโยมแม่ต้อยจากชุมชนไก่แก้วแห่มสองท่านถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพิเชษฐนันชัยร้านแม่ค้าพาณิชย์แห่มท่านหนึ่งและเปิ้นก็รับเป็นเจ้าภาพสังฆทานเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนแห่ม1ชุด 1,600 บาทเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณยายเกี่ยงคำเตจยาคุณยายดาวเรืองคุณครูพิสมัยวงชูเวศและคุณลุงเมลสี่ท่านนี้เป็นคณะของคุณครูพิสมัยวงชูเวศหรือว่าแม่ครูติ๊กจากบ้านมิ่งมงคลอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเปิ้นก็โอนจ่ายปัจจัยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ถัดจากนั้นมามีคุณโยมที่เปิ้นร่วมอนุโมทนาทำบุญตานเก้าวัดตวยก็มีคุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผิมยะจันซึกพร้อมกับด้วยลูกหลานครอบครัวบ้านห้องก่อม่วงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้ออินสมแม่สมพิษศรีวิชัยอันนี้เปิ้นก็ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนในการสร้างบ้านหม้อเพื่อคนยากจน1ถุงแล้วก็หอมไปตาน9วัดแห่ม200เป็นเงินอยู่300ซาวบาทญาติโยมฟังอย่างนี้แล้วท่านใดมีเจตนาจะร่วมอนุโมทนาเดินทางไปทำบุญไหว้พระตวยกัน9วัดก็เจริญพรเรียนเจริญได้โทรศัพท์แจ้งความประสงค์บอกให้อาตมาภาพไดเนอร์แล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นที่อาตมาภาพประกาศให้ท่านทั้งหลายฟังว่าขอน้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างบ้านหม้อเพื่อคนยากจนเป็นการทำทานเฮาทำบุญมานักละเฮาทำทานกับเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเปิ้นยากลำบากจริงๆญาติโยมต่างหลายก็ขออนุญาตมาบอกชื่อบอกเสียงเปิ้นละเนาะเป็นการสงวนไว้แต่ว่าอยู่ที่บ้านดงตำบลต้งหัวจ้างอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนก็บรรดาผู้นำท้องถิ่นเปิ้นได้ประสานงานขอมาตังอาตมาภาพก็ว่าจะแปลงบ้านหลังน้อยๆให้เปิ้นสักหลังหนึ่งอันนี้ก็งบประมาณน่าจะอยู่ที่บ่เกิน 70,000-80,000 บาทเนี่ยโดยทั้งนี้และทั้งนั้นอาตมาก็จะเป็นหลักอยู่วิทย์ขาดอย่างใดก็ความรับผิดชอบอยู่ที่อาตมาแต่เพื่อเป็นการสงเคราะห์บรรดามนุษย์ตัวกันที่เกิดมาในโลกนี้คนเรามันเกิดมาบ่เหมือนกันญาติโยมเลือกที่เกิดมาได้บางคนได้เกิดมาปะสิ่งที่ดีบางคนก็ได้เกิดมาปะสิ่งที่บ่ดีชีวิตตกละกรรมลำบากอันนี้ก็แล้วแต่กรรมไผ่เวรมันแต่เฮาซึ่งพอมีโอกาสจะช่วยเหลือเพิ่นได้เนี่ย อาตมาภาพว่าเฮาก็ช่วยกันไปคนละเล็กคนละน้อยซึ่งน้ําใจไมตรีอันงดงามของหมู่เฮาต่างหลายนั้นน่ะเพราะว่าหมู่เฮาต่างหลายพอมีกําลังอยู่บ่นักก็น้อยบ่ใช่ว่าเฮาจะห้อมกันเป็นหมื่นเป็นแสนบ่ใช่อย่างนั้นก็ห้อมกันคนละเล็กคนละน้อยโดยอาตมาภาพกําหนดออกมาเป็นอย่างนี้ในบ้านหลังนี้จะมีเสาอยู่15ต้น15ต้นนี่ก็ต้นละ 1,200 บาทมีบานประตูอยู่ทั้งหมดทั้งปวงอยู่5บานบานละ 1,500 บาทแล้วก็มีหน้าต่างอยู่3ช่องช่องละ 1,400 บาทและก็อิฐบล็อกนี้ว่ากันเป็นชุดชุดหนึ่งก็มีอยู่10ก้อน10ก้อนก็เป็น199บาทแล้วก็ปูนซีเมนต์นี่ตกอยู่ถุงละ100ซาวบาทอันนี้ก็ประกาศให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันตามนี้หากว่ามีกุศลเจตนาปารภจะรับเป็นเจ้าภาพอย่างใดก็บอกอาตมาภาพได้แจ้งอาตมาภาพได้เนิ่นเมื่อประกาศไปแล้วก็มีคุณโยมผู้ประกอบไปด้วยจิตใจอันงดงามรับเป็นเจ้าภาพดังต่อไปนี้คืออันดับแรกคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามณีขัดจากตลาดป่าเหวอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพลักเจ้าภาพเก่าหอมมาอยู่จำนวน 50,000 บาทขออนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนาอันบริสุทธิ์ของโยมป้อโยมแม่ทั้งสองท่านเน้อคุณป้อชัยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลร้านอาหารครัวจีนในเวียงเจียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพหน้าต่าง1ช่อง 1,400 บาทแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูลบ้านแม่แก่น้อยรับเป็นเจ้าภาพเสา1ต้นก็เป็นเงินอยู่จำนวน 1,200 บาทแล้วก็ทัดจากนั้นมาหมายมีคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐรับเป็นเจ้าภาพเสาแห่ม1ต้นเป็นเงิน 1,200 บาทคุณโยมแม่สวรักษ์คุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรร่วมทําบุญรับเป็นเจ้าภาพแห่มจํานวน 1,000 บาทอันนี้ก็สุดแท้แต่ว่าจะเอาไปจัดแจงลงในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นอกเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจากกรุงเทพมหานครซึ่งตะวานี้ก็ได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามไปแล้วส่วนหนึ่งวันนี้มีผู้บริจาคเพิ่มเติมมาแหมอันดับแรกนั้นก็หมายมีคุณโยมสายพิมพ์อนุวัติวงศ์ต่อมาก็หมายมีคุณโยมพรพรมประจักษ์ธรรมต่อมาก็หมายมีคุณโยมพุทธชาติศรีธนาสามท่านนี้รับเป็นเจ้าภาพอิฐบล็อกคนละชุดชุดหนึ่งก็สิบก้อนเป็นเงินอยู่ชุดละ199บาทและก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมปราณีธรรมนีติกุลคุณโยมน้ำพึ่งกันทพาณิชคุณโยมสิรินภาพัฒนาวงเกียรติคุณโยมเมธินีสารพันชาติวงศ์อันนี้สี่ท่านรับเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์คนละหนึ่งถุงก็คือถุงละ120บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณโยมกัลยาคุณโยมพระธานมณีวันจากบริษัทนอตเวิร์ดเซฟตี้บ้านจตุจักรอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนรับเป็นเจ้าภาพเสา1ต้น 1,200 บาทคุณโยมกัลยาณีทำบุญกับอาตมาภาพมาอยู่โดยตลอด ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพิเชษฐ์คุณโยมบรรักษ์ธนันชัยร้านแม่ข่าพาณิชย์ในเวียงเจียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพหอมในการสร้างบ้านใหม่นี้2,000 บาทก็ต้องขอขอบคุณเนอร์คุณพิเชษฐ์เป็นโยมประจำที่ทำบุญกับอาตมาเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อเมืองแก้วคุณโยมแม่เรียมรมวงวานพร้อมด้วยลูกหลานจากชุมชนไก่แก้วบ้านสันปากวาวในเวียงละปุนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1 ถุง 100 บาทเป็นเจ้าภาพอิฐบล็อก1 ชุด10 ก้อน 199 บาทรวมเป็นเงินอยู่319 บาทแม่เรียมโรมนี้เป็นญาติโยมที่อุปถัมภ์บำรุงอาตมาภาพมาโดยตลอดถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมวนิชาเสมอกันบ้านสันปะข้าอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพอิฐบล็อก1 ชุด199 บาท10 ก้อนแต่ว่าเปิ้นบริจาคเงินมาอยู่200 บาทอนุโมทนาเนอทัดจากนั้นมาก่อหมายมีคุณโยมพ่อบุญมาแม่ขมุนกันทิพย์จากบ้านหนองล่องพร้อมกับด้วยครอบครัวของเปิ้นซึ่งแม่ขมุนนี้ก็เป็นโยมอุปถากบำรุงถวายการทำบุญกับอาตมาภาพมาโดยตลอดเปิ้นรับเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1 ถุงและจากนั้นมาก็หมายมีแม่แสนวัชระขจรกุลเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1 ถุงแม่จันเปงยมยวงพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1 ถุงพ่อหลวงเกียรติแม่นิวสุภาวงศ์เป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1 ถุงคุณพ่อสำราญคุณแม่เล่เชื้อวิญญาณรับเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1 ถุงนายสมบูรณ์นางลาวันกินแก้วเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1 ถุงนายธีนกุลนางเกษรินทร์แพรเขียวเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1 ถุงและก็เด็กชายธีนภัทรเด็กหญิงธีนดาแพรเขียวเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1 ถุงเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บุญทองคุณโยมป้อชัยวัฒน์คชาพร้อมกับด้วยครอบครัวและลูกหลานโดยการประสานงานของคุณโยมพีรพงศ์คชาปิยรัตน์จากตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบริจาคปัจจัยมาแห่มจำนวน1,000 บาทคุณโยมแม่วัชรีชัยสวัสดิ์บ้านปากล้องอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนร่วมทำบุญมาแห่ม100 บาทเปิ้นโอนปัจจัยมาเรียบร้อยละอันนี้ในสายของคุณโยมแม่สุพรรณาอิมังปอกว้างแม่เดือนจอจันซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเปิ้นร่วมทำบุญมา500 บาทโดยกันและถัดจากนั้นมาหมายมีคุณโยมแม่ขจีเนตรไพบูลย์จากอำเภอเวียงหนองล่องร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์แห่ม1 ถุงเป็นเงินอยู่100 บาทท่านใดมีชื่อเสียงเรียงนามขาดตกบกพร่องก็โทรบอกอาตมาได้เนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังดังนี้แล้วหากจะนึกถึงคำกลอนที่ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินหมู่เฮาตั้งหลายเกิดมาในภพนี้ชาตินี้พอมีฐานะพอมีอันจะกินหากว่าเฮาตั้นต่างหลายได้รับทราบว่ามีคนที่เปิ้นทุกข์กว่าเฮาเปิ้นลำบากกว่าเฮาเฮาก่อปากันทำตาลให้เปิ้นช่วยเหลือเปิ้นตามแต่ที่เฮาจะช่วยกันได้บ่ใช่ว่าจะต้องหอมกันเป็นจำนวนเรือนหมื่นเรือนแสนห พร้อมกันตามเจตนานี่ละญาติโยมทั้งหลายช่วยเหลือเฟื้อฟ้ายกันไปคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้บรรดาเพื่อนมนุษย์ของเราที่เกิดมาในโลกเดียวกันนี้ได้มีชีวิตที่งดงามอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสุขกายสบายใจอาตมาภาพก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไว้หน้าที่นี้ที่เปิ้นให้หอมมานั่นนะและก่อนที่เปิ้นจะหอมแหมต่อไปในอนาคตซึ่งก็เข้าใจว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสาธุชนคนฟังเป็นผู้ใจบุญอยู่มูเฮาต่างหลายได้สดับรับฟังแล้วจะร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีน้อมเอิญเชิญชวนได้เน้อได้ปากันมาร่วมอนุโมทนาทำบุญกันแต่ว่าที่แน่นอนนั่นก็คือว่าโทรศัพท์หากันนั่นละโทรศัพท์หากันมันจะได้อู้กันตรงตัวดีอันนี้ก็ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนเพื่อนท่านทั้งหลายได้รับทราบกันไว้ตามนี้จะทำบุญด้วยกันในการสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีจะพากันไปทำบุญไหว้พระเก้าวัดถวายตานเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนในวันที่3วันที่4เดือนสิงหาคมก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เน้อหรือท่านทั้งหลายจะรับเป็นเจ้าภาพตานเตียนพรรษาก็เล่มละ500บาทเจ้าภาพสังฆทานก็ชุดละ500บาทเจ้าภาพผ้าไตรก็ชุดละ500บาทผ้าอาบน้ำฝนผืนละ100บาทหรือจะรับเป็นชุดก็ชุดละ 1,600 บาทสุดแท้แต่เจตนาของคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเน้อเอาละวันนี้เราก็คงพบปะกันไว้เพียงแค่ตีอีก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ062-154-9454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานฮือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองเน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้ว อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: หอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการเจรจาโค้งสุดท้ายอาทิการเปิดตลาดสินค้าการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐการค้าดิจิทัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
10: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
2: ทีมชาติสเปนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปน

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละพูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอูข่าวเล่าความมาละเด้อนะครับผมเจ้าแบบอีอยู่กับน้องอันที่วัดกันทาปิงนะครับผมเจ้าวันนี้นะครับผมมีข้อมูลหลากหลายมาฝากกันแหมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของสุขภาพแต่เป็นสุขภาพที่ว่ามีความอยากจะย่ำเตือนดีกว่าเนาะการศึกษานะผลการศึกษาล่าสุดมันบอกว่าเปิน นะครับผมคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เด็กและก็เยาวชนเริ่มทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยมีอิทธิพลสูงถึง 75.9% เลยเนอะสะท้อนให้เห็นว่าการชักชวนจากคนไกลตัวนี่แหละครับผมยังคงเป็นสาเหตุสำคัญในการตัดสินใจลองบุหรี่ไฟฟ้าของละอ่อนเนอะข้อมูลดังกล่าวนะครับถูกเปิดเผยมาในเวทีการสื่อสารเชิงนโยบายนะครับตีสำนักงานกองทุนสำนักสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นี่แหละครับผมรวมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนอะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทจัดขึ้นนะครับผมเพื่อหาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันเหื่อกับละอ่อนแล้วก็เยาวชนนะครับในการห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าเนอะนอกจากอิทธิพลนะครับของเปิร์นแล้วนะครับแฮมปัจจัยหนึ่งนอตินาโกก็คือการโฆษณาแล้วก็การซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเองที่เข้าถึงได้ง่ายมีบริการจัดส่งรวดเร็วนะแล้วก็ใจกลยุทธ์การตลาดที่ดึงดูดใจทำเหื่อละอ่อนนะครับผมแล้วก็เยาวชนเนาะเข้าถึงในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายมากขึ้นโดยเหตุนี้แหละครับผมสสส.แล้วก็สพท.เนาะจึงเตรียมขยายความร่วมมือไปที่โรงเรียนเป็นฐานสำคัญในการสร้างความรู้แล้วก็ทักษะให้กับละอ่อนเนาะผ่านชุดสื่อสารการเรียนรู้แล้วก็กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้ละอ่อนนะครับผมสามารถรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็การที่จะปฏิเสธการถูกชักชวนผลจากการดำเนินโครงการเนาะนำรองผ่านไปแล้วเนาะพบว่ามีเด็กละก่อนเยาวชนเนาะมีการสั่งความตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 54% เลยเนาะแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในโรงเรียนนี่แหละครับผมสามารถสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าในอย่างมีประสิทธิภาพผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนาะเป็นยังย้ำเตือนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันได้ปลอดภัยอย่างตีหลายคุณเข้าใจนะครับผมเพราะยังมีสารนิโคตินที่ทำให้เสพแล้วก็ติดนะครับผมส่งผลต่อการพัฒนาของสมองในเด็กแล้วก็เยาวชนเนาะทำให้สมาธิสั้นลงความเม่นยำลดลงแล้วก็เพิ่มนะครับผมความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคปอดรวมถึงการอักเสบของทั้งเดินหายใจนอกจากนี้นะครับผมยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นของน้ำการนำไปสู่เนาะการสูบบุหรี่มวนนะครับหรือการใช้สารเสพติดอื่นในอนาคตก็เป็นได้ขณะเดียวกันนะครับผมในด่านกฎหมายประเทศไทยก็ยังคงห้ามนำเข้าห้ามผลิตห้ามจำหน่ายแล้วก็ห้ามครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการค้าเนอะผู้ที่ลักลอบนะครับนำเข้าหรือจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมายอาจได้รับทั้งโทษจำโทษปรับส่วนผู้ซื้อหรือผู้ครอบครองเนาะแม้อาจได้มีความผิดในทุกกรณีละกันแต่ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดนะครับมาตราที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับสินค้าลักลอบนำเข้าเนาะแล้วก็การรับของตีหลีกเลี่ยงภาษีใดเนาะจึงควรนะครับที่จะซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาจ่ายเด็ดขาดเลยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผมจึงย้ำว่าการป้องกันในเรื่องของปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในละอ่อนมันใจหน้าที่ของเห็นเพียงอย่างเดียวเนาะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวจากชุมชนจากสังคมนะครับเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็จอยให้ละอ่อนน้อยไทยเฮาเนี่ยแหละครับผมเติบโตอย่างมีความสุขมีสุขภาวะห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาวเนอะอันนี้ก็นำมาฝากกันปิ้นหูปิ้นตาให้กันหน่อยเนอะหากใครปะไอ้ยะที่มันน่าสงสัยเนาะผู้ปกครองนะครับผมลองสอบถามละอ่อนน้อยดูเนอะซัมเตอร์มันก็เหมือนตุ๊กตุนตุ๊กตาซัมเตอร์ก็เหมือนแฮนดี้ได้อีนะจะอ่านแล้วนะครับผมสอแบบสอดส่องกันสักหน่อยเนาะเพื่อป้องกันเพื่อลูกหลานของเฮาไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันอาจจะเป็นต้นเหตุในการเริ่มเข้าไปนะครับผมสู่บุหรี่มวนหรือว่าสารเสพติดอื่นๆก็ได้เนอะนั้นแล้วฝากกันด้วยนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปุนวันนี้นะครับข่าวละปุนวันนี้นะครับนี้ป้นเรื่องยาเสพติดเนื้อตะกี้เฮาก็อ่วนกันในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วอันนี้เอาเรื่องยาเสพติดมาฝากกันสักหน่อยจังหวัดละปุนนะครับผมเปิดปฏิบัติการคลั่งใหญ่เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้ยุทธการโอเปอเรชั่นเก่า10วันพาแผนยุทธการเก่า10วันพิฆาตยาเสพติดนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาเป็นประธานในการปล่อยแถวนะครับกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่บริเวณลานศูนย์ท่องเที่ยวนอกเชิงสะพานตาขามนี่แหละครับผมที่อำเภอเมืองของเฮาเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทั่วจังหวัดลำพูนของเฮาเลยปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเนาะตีหือกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการการทำงานรวมกันภายใต้เป้าหมายนะครับในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังโดยกำหนดนะครับผมระยะเวลาดำเนินการเก่า10วันด้วยกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมยาวไปจนถึง30กันยายน2569จังหวัดลำพูนของเฮานะครับได้ระดมกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะรวมกันดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกเนาะทั้งการป้องกันการปราบปรามและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับผมผู้ว่าของเฮานะครับเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดและก็ทำงานรวมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนพร้อมยึดมั่นนะครับผมยืนยันว่าจะปล่อยผู้ที่กระทำผิดลอยนวลเด็ดขาดและก็จะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องหลังเสร็จพิธีปล่อยแถวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดทันปิยพงศ์พร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนเนาะรองผู้ว่าราชการของเฮาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณบริเวณสุสานบ้านเมืองงานเนาะตำบลอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนของเฮาเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จริงโดยย้ำนะครับทุกหน่วยบูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มตีเพื่อหื้อแผนปฏิบัติการเก่า10วันลุล่วงประตามเป้าหมายแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นหื้อกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนของเฮาจะเดินหน้าขจัดปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องนะครับผมเหมือนที่บอกไว้เนาะปัญหายาเสพติดมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับผมทางใดทางหนึ่งเนาะว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือใครก็ตามถ้าคุณเดียวเตียวไปมันตึมสำเร็จเนาะนั่นแหละครั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเนาะก็คือจังหวัดนะปกครองมีตำรวจเนาะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเลยนะครับคุณที่เฮาขาดได้ก็คือพี่น้องประชาชนหากพี่น้องประชาชนร่วมมือกับหมู่ภาครัฐเนาะว่าจะเป็นการสอดส่องดูแลหูตาสับปะรดนะครับผมว่าจะเป็นลูกหลานบ้านเฮาเนาะหรือในหมู่บ้านของเฮาเองนะครับผมเฮาก็จะช่วยกันในการที่แจ้งเบาะแสเนาะเบาะแสที่ท่านแจ้งมามันเป็นข้อมูลลับนะครับเฮาถึงบอกว่าเป็นใครแล้วเพิ่นก็จะมากวาดล้างกันนะครับช่วยกันเนาะคนละไม้ละมือเมื่อยาเสพติดนะครับอยู่ในบ้านเฮาเพราะว่ายาเสพติดพอมันเข้ามาถึงลูกหลานบ้านเฮานะสิ่งที่ตามมา ก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องของการเฮี้ยนที่สำคัญในเรื่องของอนาคตเนาะอยากให้อนาคตของลูกหลานเฮาสดใสรวมกันนะครับผมต่อต้านยาเสพติดมีที่ไหนบอกมาแจ้งมาเดี๋ยวตำรวจเปิ้นจะไปจัดการเนอะฝากไว้ตัวนะครับผม2เรื่องในวันนี้นะครับกับอู่ข่าวเล่าความนะครับปะมาพบกันใหม่นะวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้นะวันที่7เดือน7แล้วนะใช้สั่งของอย่างกันพองนะจะได้แล้วก่อนระวังเดิงมีช้าชีกันตัวเนอะวันที่7เดือน7แบบอี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะสั่งของออนไลน์กันจะได้แล้วก็ดูเฮอดีนะครับผมมิจฉาชีพมันเยอะขนาดวันนี้ลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพร้อมกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club จังหวัดปทุมธานีแล้วในการนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับโปรกอล์ฟและคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นทรงความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมในพิธีอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกับนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลดังนั้นแล้วถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความสำเร็จที่นักกอล์ฟไทยต่างใฝ่ฝันจะได้ครอบครองสักครั้งในชีวิตแหละครับสะท้อนถึงความทุ่มเทและความมานะพยายามตลอดเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่เหล่านักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไครุสกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทั้งสองฝ่ายได้สนทนาหลายประเด็นเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้มันเอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับเพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยพร้อมทั้งเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่มีความยั่งยืนเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคงนวัตกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายชองโกลดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเลยครับว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนแต่ว่าเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ที่ครอบคลุมสาขาสำคัญต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำว่าใช้งบคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จำนวน 13,28,065,100 บาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมไปถึงการณีจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆกันด้วยรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายอันได้แก่รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อราชการโดยทางรัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ตามนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมยืนยันเลยครับว่าจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ย้ำพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นระบุว่าช่วยฝ่าวิกฤตพลังงานและกู้เศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายช่วยได้ในส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันนั้นเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตครับในส่วนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการนั้นตั้งใจให้เป็นงบที่มันโปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดยึดหลักวินัยการคลังและมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณและถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสและมีการเร่งงบลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP นี่แหละครับ พื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันอีกว่าพระราชกำหนดเงินกู้จำเป็นที่จะประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตและเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 กว่าล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและครับบอกว่าล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมทะลุ 55,000 ล้านบาทกันไปแล้วพ่อแม่พี่น้องครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 55,998.30 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 54,453.35 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,544.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐบาลร่วมจ่ายแล้วรวม 32,218.04 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองรวม 23,780.26 ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,715,785 รายครับขณะที่ภาคผู้ประกอบการก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,8615 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 882,070 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 198,545 ร้านค้าครับซึ่งก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 1,48416 ร้านค้าด้วยกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22,600,000 บาทครับและพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีด้วยกันมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์และนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือมันไม่ตรงปกนั่นเองแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งการให้สคบนี่แหละไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอาทิการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดกันด้วย พื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งว่ายังไงเรื่องนี้ต้องไปถามรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลก็ออกมาย้ำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยถูกและลดต้นทุนการผลิตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือตัวย่อธกส.นี่แหละโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินโครงการ30,000ล้านบาทด้วยกันระยะเวลาโครงการก็3ปีครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพโดยกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ยก็ถูกสุดๆคือ 6% ต่อปีครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็ช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งทำให้เกษตรกรจ่ายจริงเพียงแค่ 3% ต่อปีเท่านั้นแหละครับระยะเวลาของโครงการ3ปีคือถึง30เมษายน2572ครับอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.ทั้งหลายและที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องกันหน่อยโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องซึ่งงานมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาบอกว่าไกลเกลี่ยสำเร็จไปแล้วกว่า1,000รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยกระทรวงยุติธรรมบูรณาการภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยแล้วครับผ่านโครงการที่ชื่อว่ามหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยผลในการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่16เมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายและก็สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ทั้งหมด 1,232 รายครับหรือ 100% เลยทีเดียวครับและแถมยังครอบคลุมมูลหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาทด้วยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาทครับแล้วก็เป็นการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อกยศ.ได้ถึง947รายอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้เตรียมใช้ Traffic ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าTraffic ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนด้วยกันโดยคาดการณ์กันว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับ พื่อให้การร้องทุกข์ทำได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศกันด้วยเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกนั่นแหละครับซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและทางรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันเตรียมความพร้อมกับประเทศไทยเราที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยในวันที่16ตุลาคม2569นั้นทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นย้ำนะครับวันที่16ตุลาคม2569ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยและรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ดังกล่าวในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านแหละครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในเดือนตุลาคม2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้มีเรื่องกฎหมายที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับจับได้ว่าพ่อหรือแม่ของตัวเองเนี่ยแอบขายที่ดินซึ่งเป็นมรดกที่คุณผู้ชมมีสิทธิ์ได้รับร่วมกันไปให้กับคนอื่นคุณผู้ชมจะทำยังไงครับจะกล้าฟ้องร้องบังคับคดีหรือเปล่าหลายคนก็อาจจะบอกว่ากล้าสิก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนี่แต่อย่าลืมนะครับกฎหมายไทยห้ามไม่ให้บุคคลใดฟ้องบุพการีของตนไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญาครับและจะทำยังไงครับจะปล่อยให้สิทธิ์ของตัวเองหล่นหายไปอย่างนั้นหรือกฎหมายก็มีทางออกครับวันนี้ผมจึงนำทางออกมาแนะนำตามหลักคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้มีการวางหลักไว้มานำเสนอครับเรื่องมีอยู่ว่าพ่อและแม่นะครับคือคู่สมรสคู่หนึ่งเนี่ยมีบุตรด้วยกันทั้งหมด7คนครับวันดีคืนดีพ่อกับแม่ก็ได้ไปซื้อที่ดินร่วมกันทำให้ที่ดินแปลงนั้นกลายเป็นสินสมรสซึ่งพ่อและแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งคนละครึ่งหนึ่งภายหลังพ่อถึงแก่ความตายครับสิทธิ์ในการรับมรดกจึงตกแก่ลูกทุกคนพร้อมกับคุณแม่ต่อมาหลังจากนั้นลูกทั้งหมด3คนซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้ก็จับได้ว่าคุณแม่นะครับได้มอบอำนาจให้กับลูกอีกคนนึงซึ่งก็เป็นพี่น้องร่วมกันกับโจทย์นี่แหละครับไปขายที่ดินให้กับบุคคลภายนอกทำให้โจทย์ทั้ง3ได้รับความเสียหายเนื่องจากโจทย์ทั้ง3ไม่ได้รู้เห็นยินยอมและไม่ได้รับค่าที่ดินด้วยเมื่อเรื่องถึงศาลศาลก็ตรวจสำนวนแล้วพบว่าคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่บุตรฟ้องผู้บุพการีของตนจึงทำการยกฟ้องของโจทย์ทั้ง3ทั้งหมดต่อมาคดีจึงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาครับศาลฎีกาท่านก็เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับการฟ้องผู้บุพการีของตนหรือเป็นคดีอุทธรุมศาลฎีกาจึงมีคำพิพากษาว่ากรณีเช่นนี้สำหรับโจทก์ทั้ง3และจำเลยที่1นั้นไม่สามารถฟ้องได้ศาลจึงยกฟ้องโจทก์ทั้ง3ในส่วนของจำเลยที่1แต่ในส่วนของจำเลยที่2ศาลมองว่าเป็นกรณีที่จำเลยที่2รับมอบอำนาจจากจำเลยที่1เท่านั้นการฟ้องจำเลยที่2แม้จะไม่ใช่ฟ้องผู้บุพการีของตนแต่ก็เป็นการฟ้องในนามตัวแทนของผู้บุพการีของตนซึ่งก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องบังคับคดีได้เช่นเดียวกันศาลจึงพิพากษายกฟ้องในส่วนนี้ด้วยครับแต่อย่างไรก็ดีคดีก็อำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนศาลท่านได้พิพากษาว่าในส่วนของจำเลยที่3ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่ผู้บุพการีโจทก์ทั้ง3สามารถมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเพื่อบังคับคดีนำทรัพย์สินติดตามเอาคืนทรัพย์สินของตนมากลับเข้าสู่กองมรดกเพื่อที่จะแบ่งตามสิทธิของตนได้ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
1: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ